0: ตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวานนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ฉันต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
4: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบราง อย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทระถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
1: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้นๆ
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้ว รแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
9: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบาฆาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
1: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นายรัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
0: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคันทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา 8:00 น.เนย์มาร์นักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยาสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน 1-2 ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา 1-2 ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พาร์ 72ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์จาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิ้ลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิโรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิโรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์กับโรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก4เกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด

0: จันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวง

0: หรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี
1: ่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
6: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกณปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
7: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เท่าที่ทราบมาจะประมาณนี้ครับผมครับครับ
6: ต้องเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
7: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
6: ่
7: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่6ก็ค ็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการห่มผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำมโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์สองข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรร
6: ม
7: ซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
6: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนะคะท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือการเตรียมตัวยังไงบ้าง
7: จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศนี้ก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
6: ่
7: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นวารสถานด้วยเมื่อเป็นวารสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพรบ.วารสถานนะครับซึ่งก็การประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่เพียงเท่านี
6: ้
7: แต่ก็ยังมีกันบ้านหรือมีข้อสังเกตให้ต้องกลับมาทำแล้วก็จะต้องตอบทางยูเนสโกกลับไปด้วยหนึ่งในการบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นธาตุต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
6: ้
7: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
6: ้
7: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นคงความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
6: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
7: ใช่ใช่เพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6เนี่ย5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที
6: ่
7: กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นโบราณสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยท่านผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้ว สิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
6: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
7: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองหรือกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและวรรณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
6: เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
7: ถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
6: ตรงนี้เบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
7: ่
6: กำหนดเอาไว้ยังไงบ้างอะคะ
7: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวได้ยังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
6: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้มายังไงบ้างคะท่าน
7: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับเมืองเชียงใหม
6: ่
7: ก็ขอให้ชาวไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับ
6: ค่ะ
7: ครับก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
6: ค่ะเช้านี้ต้องขอค่ะขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
7: ขอบคุณครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
9: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
11: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank แล้วถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่า Modern Trade เนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
10: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
11: 1 กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60 40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
10: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัสโสภาภาครายงาน
9: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
14: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั้นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุด มันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
13: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCDได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมไม่เพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
14: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
13: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
15: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมรัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
16: อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ของรัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารอย่างนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งเบาะแสข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้อย่างเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาเลยนะครับเราจะไปเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปมาการไปบัตรให้เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
15: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
17: คือความผิดลักษณะเนี้ยถ้าเราติดตามข่าวอ่ะมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการทางกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะ ดังนั้นถ้าใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทำต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้ากระทำลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
15: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับเป็นวันอังคารสิ้นเดือนด้วยนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทุนชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ งบปี70นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าจบตอนประมาณ22:45 นะครับก็เร็วกว่ากำหนดนะฮะตอนแรกๆนึกว่าจะเที่ยงคืนหรือทะลุเที่ยงคืนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายนะครับอย่างเผ็ดร้อนโดยฝ่ายค้านนะครับตั้งข้อสังเกตเรื่องของการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลนะครับที่มีมูลค่า 3,788,000 ล้านบาทนะฮะในวาระแรกนะครับเมื่อวานนี้ท่านประธานโสพลสารามก็ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะครับก็มีสีสันมากมายนะครับมีการประท้วงอะไรกันเยอะพอสมควรในช่วงที่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับพูดพาดพิงนะครับไปยังนายกรัฐมนตรี
2: ครับ
1: อนุทินชาญวีรกูลแล้วพาดไปถึงบุรีรัมย์นะครับคุณเนวินชิดชอบด้วยนะครับท่านประธานก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันอภิปรายงบนะไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะ
2: ครับ
1: คุณเสรีพิสุทธิ์เพราะว่าเห็นชูประเด็นเรื่องของความไม่เหมาะสมเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าอ้าวนี่อธิบายนอกประเด็นหรือเปล่าพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็พยายามพูดบอกว่านี่แหละมันคือคุณสมบัติในการใช้งบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาบอกประธานไม่เป็นกลาง
2: ครับ
1: นะประธานก็บอกว่าเอออันนี้ต้องถอนนะประธานเป็นกลางประธานไม่ใช่ว่าไม่เป็นกลางนะครับพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่เป็นกลางก็ท่านก็ไปถอนคำว่าไม่เป็นกลางนะฮะก็ไปยืนติดขอบก็แล้วกัน
2: ครับ
1: ท่านก็พูดแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอ้เป็นสีสันเหมือนกันนะฮะในสภาแล้วก็เรื่องของการอภิปรายงบแน่นอนล่ะครับฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้งบครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไร้อนาคตอันนี้โดยพรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: นะฮะบอกว่างบปี70เนี่ยรัฐบาลใช้เป็นงบที่ไร้อนาคตนะฮะเดี๋ยวจะมา ไล่เรียงกันดูนะครับส่วนเรื่องของการใช้วงเงินกู้400ล้านบาท
2: ครับ
1: นะฮะก็มีความคืบหน้าเหมือนกันโดยกระทรวงคมนาคมก็มีโครงการออกมาแล้วนะครับ
2: ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดปั๊มน้ำมัน PT นะครับที่เมืองยะลาครับ
2: ครับ
1: มีเรื่องของการฟ้องนะครับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่บังเอิญเนี่ยมีชื่อไปอยู่ในคลิปนะฮะมีชื่อไปอยู่ในคลิปที่เขาบอกว่าแอบอ้างนะครับก็คือเป็นคลิปเสียงนะของคน2คนสนทนากัน
2: อ
1: ้างชื่อท่านทรงศักดิ์ทองศรีในห้วงสุดท้ายนะครับท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับก็ไปแจ้งความร้องทุกข
2: ์
1: นะครับแล้วก็ดำเนินคดีส่วนท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ภรรยาถูกพาดพิงนะครับโดยเพจ CSILA นะฮะท่านก็แจ้งความเช่นเดียวกัน
2: ครับ
1: เพื่อปกป้องสิทธิ์ของท่านนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการคลังนะครับเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวฮะจากเรื่องของการท่องเที่ยวส่งออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเบี้ยคนพิการนะครับข่าวดีนะครับเตรียมเสนอครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 1,000 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับนี่คือเรื่องราวที่ จะมาคุยกันในวันนี้ครับ
2: ครับ
1: มาดูการอภิปรายงบปี70กันนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทเป็นวาระแรกนะครับที่มีคนโสพลสารัมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับในวันแรกฮะมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะก็เสนอร่างงบดังกล่าวต่อสภาแทนคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะครับกล่าวตอนนึงครับว่าพรบนี้นะครับก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี70นะฮะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.7 ถึง 2.7 นะฮะร่างพรบ งบนี้นะครับก็ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางฐานรากให้กับประเทศให้แข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนความโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมทั้งเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนนะครับดังนั้นก็ได้คำนึงถึงการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดครับ
2: ครับส่วนในด้านของฝ่ายค้านนะครับพอเห็นร่างงบแล้วเนี่ยก็มีการออกมาเรียกว่าเป็นการคอมเมนต
1: ์
2: นะครับสำหรับในส่วนของร่างงบประมาณดังกล่าวนะครับซึ่งทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังบอกว่าร่างนี้เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์สำหรับยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศนะครับส่วนทางด้านของส.ส.พรรคกล้าทำพรรคกล้าทำเนี่ยเริ่มมีการออกมาขับเคลื่อนเรื่อง
1: นี้เริ่มมีบทบาทแล้ว
2: เริ่มมีบทบาทนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของงบที่มีการเพิ่มของทางกระทรวงดีอีด้วยนะครับซึ่งเรื่องแรกนะครับที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับมีการระบุนะครับว่าในร่างงบประมาณเนี่ยยังไม่ได้มีการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งในด้านของการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆหรือแม้แต่ในเรื่องของการศึกษาสังคมสูงวัยหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับมองว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนคือมีงบออกมาแล้วแต่ว่าภาพรวมของงบเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุว่าจะไปยังไงที่ชัดเจนที่ทางไงอันนี้คุณอภิสิทธิ์เป็นคนคอมเมนต์ออกมานะครับส่วนทางฝั่งพรรคกล้าทำนะครับพรรคกล้าทำก็เริ่มมีบทบาทในส่วนของการเป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับเป็นทางคุณภาคภูมิบุญประมุขครับส.ส.จังหวัดตากมีการตั้งข้อสังเกตนะครับในเรื่องของทางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจหรือสังคมหรือ DE นะครับได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 33.6นะครับก็สูงกว่ารอบที่รัฐบาลได้กำหนดไว
1: ้
2: นะครับพร้อมเรียกร้องให้ทางหน่วยงานเนี่ยใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสแล้วก็ทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงงบจังหวัดที่อาจจะกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและก็การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นด้วยครับ
1: ครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทุกเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณการดีคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ทางด้านของคุณภาคภูมิเนี่ยแล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยจับจ้องไปที่กระทรวงดีอีนะครับที่ได้งบเพิ่ม 33%
2: ครับ
1: ปกติเนี่ยตามที่งบที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยไม่เกิน 20%
2: ครับ
1: แต่ครั้งนี้เนี่ยให้กระทรวง DE ไปถึง 30% และมีการตัดงบกระทรวงอื่นด้วยนะฮะตัดงบกระทรวงอื่นด้วยนะครับก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเพิ่มให้กับกระทรวง DE ถึง 33% นะฮะก็มีการท้วงติงกันออกมานะครับส่วนกระทรวงเนี่ยที่ได้งบประมาณสูงสุดเลยนะฮะสำหรับรอบนี้นะครับปี70นะครับกระทรวงการคลังฮะ
2: ครับ
1: กระทรวงการคลังอันดับ2กระทรวงศึกษาธิการ
2: อ
1: ันดับ3กระทรวงมหาดไทยอันดับ4กระทรวงกลาโหมและอันดับ5กระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็ลดหลั่นกันไปนะครับบางกระทรวงเนี่ยก็มีการตัดงบบางกระทรวงก็มีการเพิ่มงบกันไปฮะส่วนใหญ่เนี่ยงบเนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำก
2: ็
1: คือเงินเดือนข้าราชการนั่นแหละครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันไม่ค่อยได้นะฮะเห็นเหมือนจะเยอะๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเงินเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องจ่ายเบี้ยหวัดเงินเดือนให้กับข้าราชการซึ่งไม่มีข้าราชการคนไหนที่อยากจะขอลดเงินเดือนลงถูกไหมฮะ
2: ยาก
1: ตัวเลขตรงนี้เนี่ย
2: ไม่ใช่แค่ข้าราชการ
1: ประมาณนี้ฮะ
2: ถ้าสมมติว่าในองค์กรไหนก็ตามไม่มีใครอยากลดเงินเดือน
1: ใช่นะฮะแล้วแบ่งเป็นงบลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณ 20-30% เท่านั้น
2: ครับ
1: นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจจะเติบโตอะไรต่างๆได้เนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของโครงการต่างๆแล้วก็งบที่ไม่ใช่งบรายจ่ายประจำ
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ลงงบตรงนี้นะครับส่วนกระทรวงเนี่ยที่ได้เงินน้อยที่สุด
2: ครับ
1: กระทรวงอะไรฮะเออเมื่อวานผมฟัง
2: นะ
1: ผมก็ตกใจไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เหรออ
1: ่ากระทรวงพลังงาน
2: โอ
1: ้โหผมก็
2: ครับ
1: เฮ้ยทำไมกระทรวงพลังงานได้งบน้อยสุดอ่ะ
2: อาจจะมีการกู้เงินมาทำในเรื่องของนี่ถูกไหม
1: เพราะว่ามีงบกลางว่ามีงบกลางที่จะใช้จ่ายแล้วก็มีกองทุนพลังงานแล้วมีอื่นๆด้วย
2: ครับ
1: นะฮะแต่กระทรวงที่ได้งบน้อยที่สุดเนี่ยสำหรับรอบนี้สำหรับปี70เนี่ยกระทรวงพลังงานแต่ตอนนี้เราก็มีปัญหาวิกฤตพลังงานถูกต้อง
2: แต่ว่าก็ยังมีเงินกู้อีก200,000 ล้านหรือเปล่า
1: 400,000 ล้าน400,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็น200,000 ล้านเนี่ยสำหรับไทยช่วยไทยพลัสอ
2: ี
1: ก200,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นกระทรวงพลังงานแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะไปอยู่กระทรวงคมนาคมพลังงานสีเขียวหรืออะไรต่างๆด้วยนะครับตรงนี้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าแต่ว่างบรายจ่ายประจำของเขาอะผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมกระทรวงพลังงานมันเป็นงบที่ทำเป็นกระทรวงที่ได้งบน้อยที่สุดแปลกเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบนะฮะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็เมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ก็ได้พูดพาดพิงเนี่ยบอกว่าไม่ตอบโจทย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณณัฐพงศ์บอกนะฮะก็มีเพิ่มเติมเหมือนกัน
2: ครับ
1: ประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีวาทกรรมหนึ่งก็คือจะมีคำตาย ที่จะถูกใช้เป็นการสร้างวาทกรรมคุณอภิสิทธิ์บอกว่าการศึกษาร่างพรบ.งบ70เนี่ยท่านบอกฮะมองไม่เห็นอนาคตฮะ
2: ครับ
1: เกิดจากโครงสร้างงบประมาณมาถึงจุดที่จะต้องจัดเก็บรายได้ทั้งหมดมีเพียงพอสำหรับงบประจำสำหรับการใช้หนี้เท่านั้นโดยสัดส่วนภาษีอากรเปรียบเทียบกับ GDP นะครับอยู่ที่ประมาณ 14.6% ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ดังนั้นถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถดูแลความต้องการประชาชนได้การลงทุนจึงแทบจะไม่มีโครงการอะไรใหม่อย่างที่ผมบอกเพราะงบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำเงินเดือนเบี้ยหวัดเงินเดือนของข้าราชการนะครับดังนั้นงบลงทุนเนี่ยมันจึงแทบจะไม่มีโครงการอะไรใหม่ๆเลยนะครับนอกจากจะพยายามผลักดันโครงการที่ไม่คุ้มค่าอันนี้พาดพิงไปยังโครงการแลนด์บริดจ์นะฮะ1 ล้านล้านบาทตกลงทิศทางเรื่องบุคลากรภาครัฐจะเอายังไงนะครับตกลงเนี่ยจะให้เออร์ลี่ก่อนเกษียณไหมหรือว่าจะจ้างต่อไปหลัง60นะครับก็มีการศึกษาจำได้ไหมครับ
2: ครับ
1: สมัยที
2: ่รองนายกก่อน
1: นู่นเลยบวรศักดิ์อุวันโนสมัยรอบนู้นเนี่ยสมัยที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรอบแรกนะครับมีการศึกษาเรื่องของการจะต่ออายุหรือว่าจะ early retire นะครับตกลงแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะเอายังไงนะฮะในเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลจะเป็นอย่างไรที่จะทำไม่ให้เงินทั้งหมดนี้มาจบลงที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของคุณอภิสิทธิ์ส่วนคุณการดีนะครับประสานเสียงเหมือนกันนะฮะด้วยคำว่างบนี้เป็นงบไร้อนาคตคุณการดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้อภิปรายแล้วครับบอกว่าเป็นงบที่อาจจะทำให้คนไทยตกขบวนเทคโนโลยีโลกเนื่องจากขาดวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนจัดงบกระจัดกระจายซ้ำซ้อนกระทรวงดีอีได้งบเพิ่มกว่าปีก่อนเนี่ยถึง30%กว่านะครับต้องข้อสังเกตครับว่าทำไมถึงได้งบสูงขนาดนี้และยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆเช่นกระทรวงศึกษาธิการสาธารณสุขอว.มีการเช่าระบบคลาวด์ของตัวเองอีก55 โครงการมูลค่ากว่า 1,500 กว่าล้านนะครับงบ IT ภาพรวมทั้งประเทศมีสูงกว่า 51,000 ล้านบาทไม่มีแผนที่นำทางหรือโรดแมปพิมพ์เขียวที่ชัดเจนสะท้อนว่าผู้บริหารกระทรวงทำหน้าที่เสมือนหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อมากกว่าผู้กำหนดกลยุทธ์ของประเทศฮะ
2: ครับส่วนทางอีกหนึ่งพรรคนะครับเป็นแกนนำฝ่ายค้านนะครับอันนี้ก็มีบทบาทเช่นเดียวกันสำหรับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายในเรื่องดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับวงเงินก็อย่างที่บอก 3.788 ล้านล้านบาทนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีการตั้งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาเพียง7,400 ล้านบาทนะครับขณะที่รายได้เนี่ยอยู่ที่3ล้านล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณ 79,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งในส่วนของงบที่เพิ่มขึ้นไม่มากแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลของงบประมาณในระดับที่สูงอยู่มากนะครับซึ่งรัฐบาลอาจจะบอกว่ามีวิกฤตพลังงานที่ซ่อนอยู่แต่รัฐบาลเพิ่งตีเช็คเปล่านะ
1: ครับ
2: ที่ได้ให้เงินกับตัวเองไปเมื่อ 400,000 ล้านบาทที่ผ่านมานะครับดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกการเอาวิกฤตมาอ้างว่าขาดดุลสูงขนาดนี้อาจจะไม่ถูกต้อง ค
1: ุ
2: ณใหม่บอกว่านะครับในส่วนของนี้เนี่ยเพราะว่าจะทำให้งบประมาณเนี่ยเกินมา 3% ต่อ GDP กลายเป็นความปกติใหม่แล้วก็สะท้อนว่าเรากำลังอยู่ในปัญหาที่เรื้อรังที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มีการเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ารายได้ของรัฐบาลเนี่ยขยับไม่ทันค่าใช้จ่าย นะครับก็กลายเป็นว่าสะท้อนออกมาว่างบในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะ เป็นการโดนหั่นลงไปกว่า70,000 ล้านนะครับแต่ว่ารายจ่ายประจำกลับเพิ่มขึ้นส่วนทางกับหลายแสนล้านบาทนะครับโดยรายจ่ายประจำที่ปรับไม่ได้เนี่ยตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้เป็นกลไกทางงบประมาณที่จะปกปิดอำพรางได้อีกต่อไปนะครับนอกจากนี้ในส่วนของยุทธศาสตร์ก็มีลักษณะคล้ายของเดิมมากโดยมีการปรับแก้เล็กน้อยแล้วก็เมื่อดูนโยบายที่หาเสียงไว้นะครับระบุไว้ในนโยบายของรัฐบาลเช่นในส่วนของอาสาพยาบาลหรือว่า1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดที่ไม่สร้างแล้วแต่ว่าก็มีการคิดโปรแกรมบำบัดใหม่อย่างพลทหารอาสาที่โฆษณาเอาไว้ว่าจะได้รับ 100,000 นายแต่ในเล่มงบประมาณเนี่ยแจ้งออกมาว่า 25,000 รายเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของนโยบายต่างๆแม้ว่าจะมีการหาเสียงไว้แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้และท่านก็เพิ่มงบประมาณอะไรเข้ามาอีกนะครับอย่างเช่นกรณีของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ก็กลายเป็นรหัส ATM ใหม่ของปี2570นะครับถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็จะได้รับงบประมาณเพิ่มเป็นพิเศษนะซึ่งก็อย่างที่บอกปีนี้เพิ่มมา2เท่าประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับจากจำนวนกว่า176โครงการแต่ก็ยังหายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ AI ในปีนี้ยังไม่เจอนะก็คือเหมือนเป็นการระบุว่า AI ได้เพิ่มมาก็จริงแต่ในเรื่องของการหาทิศทางต่างๆที่รัฐบาลได้มีการชี้แจงนะยังหาไม่เจอนั่นเอง
1: กำหนดกรอบกว้างๆนะฮะคือเหมือนเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นแหละครับแต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเวลาที่จะเขียนงบประมาณในการที่จะใช้ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องกำหนดกรอบว่าเงินตรงนี้เนี่ยนำไปใช้อะไรแต่การกำหนดรายละเอียดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระทรวงทบวงกรมที่จะต้องไปเขียนโครงการลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งนึงพอเขียนลึกในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่พ้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะฮะก็ตรงนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่จะเดินต่อไปนะครับซึ่งตอนดึกๆเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้เราก็บ่นรัฐบาลมาเยอะใช่ไหม
2: ครับ
1: ดึกๆรัฐบาลเขาก็มีการออกมาตอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของงบกระทรวงดีอีนะฮะที่บอกว่าได้เพิ่ม 33.6% นะครับถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะฮะก็มีอีกกระทรวงหนึ่งนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกัน
2: ครับ
1: กระทรวงการคลังนะครับได้เพิ่มขึ้น 11.6% นะครับก็ไล่เรียงกันมาส่วนกระทรวงที่ถูกตัดงบนะฮะมีกระทรวงอุตสาหกรรมโดนตัดไปเยอะนะครับ 17% ครับ
2: ครับ
1: กระทรวงคมนาคมโดนตัดไป 11% กระทรวงเกษตรโดนตัดไป 7.1% ก็มีการอภิปรายเหมือนกัน
2: ครับ
1: กระทรวงที่ถูกตัดงบเนี่ย มันคือกระทรวงเศรษฐกิจและเป็นกระทรวงฐานรากพอไปปรับลดงบตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยเราจะยังไงต่อไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่ค่อยดีนักจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและหน่วยงานต่างๆเนี่ยถูกตัดงบไปเนี่ยแล้วเศรษฐกิจมันจะเติบโตไปได้ยังไงอ
2: ัน
1: นี้ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตนะฮะส่วนเรื่องของมาที่ AI กันต่อนะฮะ
2: ครับ
1: มาที่ AI กันต่อคุณอิสริยะไพรีไพริศฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับก็เขาจะตั้งข้อสังเกตนะงบรายจ่ายประจำปี70นะครับบอกว่าอันนี้คืองบดิจิทัลพลัสนะฮะ
2: ครับ
1: เพราะมีตัวเลขเนี่ยรวมกว่า 33,000 ล้านบาทเพิ่มจากปี69ถึง 28% นะฮะภาพรวมปี70ทุกกระทรวงถูกตัดงบลงหมดเหลือกระทรวง DE นะครับที่เพิ่มขึ้น 114%
2: ครับ
1: เพราะมีใครนั่งอยู่ในกระทรวง DE หรือไม่อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะอันนี้ก็โดยรวมที่พรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาขย่มรัฐบาลนะคร
2: ับ
1: มาดูทางด้านของรัฐบาลกันบ้างนะครับรัฐบาลตอบโต้กันว่ายังไงนะฮะ 18:20 นะฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกครับว่างบปี70เนี่ย ก็ยอมรับนะฮะบอกว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์และไม่ตรงใจกับใครหลายคนนะฮะก็เดี๋ยวรอในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็คือวาระ2วาระ2เนี่ยก็สามารถที่จะตัดลดงบไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดก็รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายนำเงินไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนคุณรัฐมนตรีคมนาคมนะคุณ
2: รัฐมนตรีช่วย
1: รัฐมนตรีช่วยคมนาคม
2: ครับ
1: ชื่อคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
2: ครับ
1: บอกว่าแม้งบของกระทรวงคมนาคมจะถูกตัดลดประมาณ 8% กว่าๆนะครับแต่กระทรวงก็ยังเดินหน้าโครงสร้างสำคัญที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนถนนรางสนามบิน ท่าเรือแล้วก็การเชื่อมโยงสินค้านะครับบอกว่าก็คือพูดแนวว่าถูกปรับลดงบประมาณแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหากับการดูแลประชาชนแต่อย่างไรนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์และรองนายกก็ร่ายยาวครับยอมรับว่างบมีงบจำกัดนะครับก็เผชิญความท้าทาย4ด้านนะครับก็ขอให้ดูภาพรวมนะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่โครงสร้างบางเรื่องไม่ได้แก้ได้ภายในวันเดียวต้องใช้เวลาแล้วก็รัฐบาลก็ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนพยุงราคาสินค้าเกษตรแก้นอมินีทุนเทาสมดุลการค้านะครับแล้วก็การใช้ AI นะฮะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของรัฐบาลนะครับแล้วก็วันนี้ก็ติดตามดูฮะ9โมงนะครับ9โมงหรือ9โมงครึ่งก็จะมีการประชุมต่อจากเมื่อวานนี้ครับ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค้างคากันมานะครับสำหรับพ.ร.ก.เงินกู
1: ้
2: นะครับที่มีการกู้เงินกว่า 400,000 ล้านบาทนะครับก็แบ่งเป็นในส่วนของการมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับประมาณ200,000ล้านบาทแล้วก็อีกครึ่งนึงก็จะเป็นในเรื่องของการนำไปใช้เป็นการทำพลังงานสะอาดนะปรับโครงสร้างพลังงานต่างๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางผอ.สำนักงบก็มีการออกมาแจ้งในเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้นี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือยังเหลืออีก200,000ล้านบาทตรงนี้ที่จะต้องนำมาปรับนะครับในส่วนของการที่จะใช้งบว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรนะครับซึ่งทางคุณอนันต์แก้วกำเนิดครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าของร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569วงเงินเนี่ยเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับก็อย่างที่บอกภายหลังมีการที่ใช้เป็นการกระบวนการต่างๆพ.ร.บ.ของสภาเสร็จสิ้นแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศใช้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็จะมีการส่งผลให้เหลือระยะเวลาในการเบิกจ่ายและก็ดำเนินโครงการประมาณ3เดือนก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ2569นี้นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ในส่วนของวันที่30กันยายน2569เป็นวันสุดท้ายนะครับโดยสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำนะครับเกี่ยวกับโครงการต่างๆขั้นตอนการเสนอขอรับจัดงบประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการที่จะต้องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ด้วยในส่วนของความคืบหน้านะครับของ

0: เป็นทางเศรษฐกิจในระดับสากลเรื่องเกณฑ์ภาษีขั้นต่ำระดับโลกอัตราการจัดเก็บที่ 25% นั่นเองครับ
1: ครับส่วนการใช้งบนะฮะกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะฮะในโครงการ Golfท็อปอัพนะฮะสนับสนุนรถขนส่งสาธารณะ7กลุ่มไปสู่พลังงานสะอาดนะฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมฮะก็เปิดเผยครับว่าหน่วยงานในสังกัดคือกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมนะฮะเสนอโครงการ Golfท็อปอัพนะฮะโกลฟก็มาจาก government นะฮะรัฐบาลนะฮะต่อคณะกรรมการกันกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเปลี่ยนผ่านยานพาหนะภาคขนส่งสาธารณะจากใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของรถขนส่งสาธารณะขอสมก.อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรถเมย์เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ควันดำนะฮะเขียวเหลืองไม่ใช่แดงขาวแดงครีมอะไรพวกนี
0: ้
1: จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
0: ทั้งหมดเลย
1: จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะฮะคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นรถไฟฟ้าสีน้ำเงินนะฮะ
0: ครับ
1: อันนั้นของเอกชนนะครับ
0: ครับ
1: อันนั้นของเอกชน
0: ไม่ใช่ของคสมก
1: ไทยสมายบัสนะครับ
0: ครับ
1: ชื่อซะหน่อยนะฮะของคสมกเนี่ยไฟฟ้ามีหรือเปล่าอาจจะมีแต่ไม่เยอะเท่าเอกชน
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะตรงนี้แหละเขาจะนำเงินตรงนี้ไปมุ่งยกระดับคุณภาพขนส่งนะฮะลดภาระการใช้จ่ายเรื่องของพลังงานและช่วยรักษาระดับค่าโดยสารให้กับประชาชนรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องของรถขนส่งสาธารณะในมิติเดียวนะขอสมก.แต่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นอย่ามองมุมแคบมันมี7กลุ่มครับที่เขาจะสนับสนุนเรื่องนี้คือรถแท็กซี่น
0: ี่
1: แท็กซี่เนี่ยเคยสนับสนุน NGV จำได้ไหมครับ
0: ครับ
1: สมัยหนึ่งเนี่ย
0: ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะ
1: ใช่ที่ให้แท็กซี่จูงใจให้แท็กซี่เนี่ยติดแก๊ส NGV
0: ครับ
1: NGV นะฮะแล้วปัญหามันเกิดนะครับ
0: ครับ
1: ไปกองกันอยู่แถวๆปั๊ม NGV เนี่ยคิวยาวเหยียดเลยแถวหมอชิดหรือที่ไหนๆนะฮะ
0: ครับ
1: นะตอนน
0: ั้
1: น
0: มีน้อยนะตอนนั้นนะ
1: ตอนนั้นมีน้อย
0: ครับ
1: ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับแล้วปั๊ม NGV เนี่ยเผลอๆมันจะลดลงด้วยนะ
0: ครับเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมกันนะ
1: คนไม่ค่อยนิยมสาเหตุที่ไม่ค่อยนิยมเพราะว่า NGV เนี่ยเติมเนี่ยกว่าจะเต็มเนี่ยมันช้ากว่า LPG
0: ครับ
1: แล้วก็นั่นแหละมันก็ทำให้เห็นภาพเนี่ยรถแท็กซี่ต่อคิวยาว
0: ครับ
1: นะฮะอันนั้นคือสมัยที่รัฐบาลสนับสนุนให้แท็กซี่ติดก๊าซ NGV ครั้งนี้ต่อไปเขาจะสนับสนุนให้แท็กซี่เนี่ยเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า
0: ครับ
1: พลังงานสะอาดนั่นเองนะครับอันนี้น่าตั้งข้อสังเกตคุณณัฐพงษ์ฮะ
0: ครับ
1: การเติมรถยานยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาแบบฟาสชาร์จแบบเร็วจริงๆเลยนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างน้อยก็10กว่านาทีนะครับ
0: ก็คือไม่เต็มด้วยนะ
1: 15นาทีนะครับ
0: อย่างคือหมายถึงว่าได้ประมาณ1แต่ว่าไม่ได้เต็มถังอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับรถน้ำมันอ
1: ่
0: ะครับก็คือได้ประมาณ1ประมาณ 30-40%
1: 20ใช่แล้วก็ประมาณสักเฉลี่ยเนี่ยคันหนึ่งเติมประมาณ20นาที
0: ครับ
1: แล้วคุณคิดดูนะฮะคุณเติมน้ำมันเนี่ยปกติ5นาทีคุณยังรู้สึกว่าโอ้โหมันนานแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เติม
0: ครับ
1: เติมเนี่ยคือแท่นชาร์จเนี่ยมันต้องมีเพียงพอ
0: ครับ
1: ดังนั้นเงินตรงนี้เนี่ยน่าจะนำไปสนับสนุนเนี่ยแท่นชาร์จ NGV ขออภัยแท่นชาร์จไฟฟ้าด้วย
0: ครับ
1: นะครับเพื่อที่จะให้รองรับรถบริการสาธารณะนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นขสมกไปเติมในปั๊มถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะเขามีปั๊มของเขาเอง
0: ก็จะเติมที่หน่วย
1: ที่
0: อู่ของเขาเลยเขามีเลย
1: ใช่ครั้งนี้ก็จะเช่นกันคือขสมกไม่น่าเป็นห่วงผมเป็นห่วงรถแท็กซี่เนี่ยแหละที่จะไปแย่งกับคนประชาชนเนี่ย
0: ครับ
1: สำหรับรถส่วนบุคคลในปั๊มพอสนับสนุนให้คนเปลี่ยนมาใช้ระบบพลังงานสะอาดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของระบบพื้นฐานเนี่ยก็คือเติมไฟฟ้าเนี่ยมันพอหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ตรงนี้น่าจะต้องไปสนับสนุนตรงนี้ยังไม่พอครับอีกกลุ่มนึงคือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
0: ครับ
1: จะให้ใช้ไฟฟ้าครับ
0: โอ้โห
1: เออแต่ดีนะ
0: ก็ดีแต่ว่าอาจจะในเรื่องของการที่เติมครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเติมไฟฟ้าเข้าเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานก็จะเสียเวลาเสียโอกาสในการรับ
1: คุณใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ย5นาทีมันนานไปใช่ไหม
0: เติมน้ำมันผมยังขี้เกียจเลยบางที
1: แล้วทำยังไง
0: ก็ต้องทน
1: ก็ต้องทนใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเราไม่ได้มีภาระที่ว่าจะต้องหารายได้จากการที
1: ่
0: ขับจักรยานยนต์ไงครับ
1: ก็เป็นเรื่องปกติก็เติมบ่
0: อ
1: ยถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็เติมบ่อยแต่ข้อดีเนี่ยคือมันเป็นพลังงานสะอาดแล้วคุณก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงดังบึ้น
0: ท่อไม่มีแล้วนะ
1: แล้วคนที่เขาชอบแบบแว้นเสียงดังๆไม่รู้จะทำไงกับเขา
0: เขาคงจะใช้รถเก่าหรือว่าต้องมีการกวาดล้าง
1: เขาทำยังไงนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาชอบเสียงดังอะเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือรถตุ๊กตุ๊ก รถตุ๊กๆเราก็เห็นแล้วที่ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพ

0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ต่อไปตุกตุกที่ใช้แก๊สเนี่ย LPG เนี่ยก็จะกลายเป็นตุกตุกไฟฟ้านะครับแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกด้วย
1: ครับ
0: เออจะใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับรถรับส่งนักเรียนนะครับก็จะใช้ไฟฟ้า
1: ครับ
0: รวมทั้งหมด 80,000 คันฮะ
1: ครับ
0: แสดงว่าอันนี้เป็นยอดยอดที่เขาจะสามารถทำได้ถ้าเกินกว่านี้คุณอาจจะต้องออกเองนะฮะ
1: เอออันนี้เป็นงบที่มองไวใช่ไหมครับ
0: เขาใช้งบทั้งหมด 24,000 ล้าน
1: ครับ
0: นะครับสนับสนุนเงินก้อนแรกในการช่วยค่าใช้จ่ายรายวันจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ดีนะครับทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเท่ากับปลูกต้นไม้ได้11ล้านต้นต่อปี
1: ครับ
0: คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำมันถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญมุ่งให้ประชาชนได้รับบริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีค่าโดยสารเหมาะสมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกนะครับ
1: ครับ
0: เออยังไม่มีนะครับ แต่รัฐบาลเตรียมมาตรการในการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นเวลา3ปีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางโครงการต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลเตรียมที่จะใช้งบเปล
1: ี่
0: ยนผ่านพลังงานที่ใช้น้ำมันในปัจจุบันเนี่ยไปสู่พลังงานสะอาดก็คือพลังงานยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: แปะเจี๊ย
9: ป้ายโต๊ะ
8: สวย
9: สินน้ำใจ
8: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
9: ค่าหัวคิว
8: เงินทอน
9: ค่ารับรองและของขวัญ
8: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
9: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
8: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
10: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
11: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: 8:34 นะครับ
1: ครับ
0: ช่วงแรกเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรื่องของพลังงานที่เราจะเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดนะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อลดเรื่องของภาระโลกร้อนนะครับเดี๋ยวนี้ยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าร้อนกว่าเมืองไทยแล้วนะครับผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยฮะ
1: ครับ
0: เมืองไทยเนี่ย42-43องศาเราว่าแบบโอ้ร้อนเหมือนอยู่ในอเวจีนะฮะชาวบ้านบอกโอ้ร้อนกับอยู่ในนรกซ้อมตกนรกหรือ
1: ครับ
0: เออยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหร้อนกว่าเมืองไทยครับ
1: ครับ
0: คือคนยุโรปเนี่ยเขาไม่ชินกับอากาศร้อนนะครับคือผมคุยกับเพื่อนผมที่ตอนเนี้ยเขาอยู่ที่ต่างประเทศเขาอย
1: ู่
0: อ
1: ัง
0: ก
1: ฤ
0: ษลิเวอร์พูลอยู่ลิเวอร์พูลอ่ะเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้อากาศร้อนมากเลยก็เลยถามเขาไปเลยนะเมื่อ2วันก่อน
1: ครับ
0: กี่องศา20องศาเออกูถือเหมือนผมเลย
1: 20
0: องศาบ้านเขาไม่มีแอร
1: ์
0: บ้านเขาไม่มีแอร์แล้วเขาไม่ชินกับอากาศร้อนเขาบอกว่า20องศาเนี่ยโอ้โหร้อนไม่ไหวแล้ว
1: ถ้าบ้านเรา20องศานี่คือยิ้มนะ
0: เขาพูดว่าร้อนจะตายอยู่แล้ว
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นี่คือลิเวอร์พูล
1: ครับความไม่ชินของบ้านเมืองเขานะ
0: เอออะไรแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้น
1: ครับ
0: คือประเทศอื่นๆนะคุณเชื่อไหมเขา40องศาไปบ้างแล้วนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยกรุงปารีสนะฮะเขาบอกว่าโอ้มหานครสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ย30กว่าองศา
1: ครับ
0: นะครับเขาบอกว่าเป็นคลื่นความร้อนที่ระอุแล้วก็รุนแรงนะครับลอนดอนนะฮะอังกฤษเนี่ยเตือนภัยคลื่นความร้อนที่มีความชื้นสูงเหมือนอยู่ในเตาอบนะฮะรถไฟเนี่ยเขาต้องประกาศจำกัดความเร็วรถเที่ยววิ่งนะครับทำไมฮะ
1: ครับ
0: ลดความร้อนจากรางเหล็กขนาดนั้นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะกระบวนรถไฟใต้ดินเนี่ยระอุเหมือนซาวน่านะครับแล้วก็ที่สาธารณสุขฝรั่งเศสนะครับล่าสุดนะเปิดเผยความสูญเสียนะครับคือมีคนเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ผมบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดกว่า40องศาเซลเซียส40องศาเซลเซียสถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยคนไทยทนได
1: ้
0: ฝรั่งทนไม่ได้ครับเสียชีวิตไป 1,200 รายแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่มเป็น 1,400 รายนะครับในวันที่25และ26มิถุนายนเป็นค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงเมษาถึงพฤษภาราวๆ900ถึง 1,000 รายต่อวันนะครับแสดงว่าโอ้โหมีเสียชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าห้องดับจิตในกรุงปารีสและปริมณฑลฮะเต็มล้นไปหมดแล้วครับศพเต็มฮะ
1: อย่างนี้คือเขาเรียกว่าเป็นฮีทสโตรกฝั่งบ้านเขาไหม
0: ใช่แล้ว
1: นะ
0: นะครับเขาเรียกว่าร้อนตายแล้วซึ่งหน่วยเก็บศพชั่วคราวเนี่ยเขาพบว่าผู้เสียชีวิตกว่า 85% ฮะเป็นคนอายุ65ปีขึ้นไปโดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่เพียงลำพังพบว่าอัตราการเสียชีวิตที่บ้านในกรุงปารีสนะฮะพุ่งสูงเลี้ยวฮะ 40% ทำให้หลายฝ่ายนึกถึงวิกฤตคลื่นความร้อนในปี46นะครับที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 15,000 ราย
1: ครับ
0: โอ้โหอันนี้คือที่ยุโรปนะฮะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าคลื่นความร้อนตอนนี้สูงขึ้นที่เบลเยียมฮะกรุงบรัสเซลส์ร้อนแบบเป็นหม้อต้มนะครับประกาศนำร่องโครงการอนาคต40องศานะฮะก็เลยต้องมีการปรับรถเรื่องของการรถไฟเดินทางใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามีความเสี่ยงของระบบรางในช่วงไฟฟ้าไม่พอในช่วงของคนเปิดแอร์นะครับ
1: ครับ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแอร์กันนะจริงๆนะในหลายประเทศมีแต่ฮีเตอร
1: ์
0: มีแต่เครื่องทำความร้อน
1: เพราะว่าบ้านเขาเป็นเมืองไม่ใช่เมืองร้อน
0: ไม่ใช่เมืองร้อนใช่นะฮะแล้วก็ที่สเปนโปรตุเกสก็บ่นเหมือนกันบอกร้อนจัดเหมือนนรกบนดินล่าสุดนะฮะงดกีฬากลางแจ้งทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โลกเนี่ยออกมาเตือนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ออกมาเตือนแล้วว่าตอนนี้มันถึงวิกฤตที่เราจะได้พบกับโลกร้อนส่วนคนไทยเนี่ยอาจจะร้อนจนเคยชิน
1: ไปแล้ว
0: นะฮะแต่คนไทยไม่ได้กลัวภัยร้อนแต่คนไทยกลัวภัยแล้ง
1: ครับ
0: อ
1: ย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์เอลนีโญด้วย
0: ครับ
1: องค์ประกอบมาอยู่ในส่วนนี้ด้วย
0: ก็แต่น่ากลัวนะ40องศาที่ฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: โอ้สาหัสอ่ะคือถ้ามันเกิดประเทศไทยเนี่ยไม่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เกิดที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วอยู่ดีมันไม่ได้ว่าค่อยๆขึ้นนะฮะม
1: ัน
0: ขึ้นมาฟึบเดียวเนี่ยเสียชีวิตกัน
1: ครับ
0: แล้วไม่มีแอร์ด้วยไง
1: เออ
0: โอ้โห
1: ก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บ้านเขาเป็นเมืองหนาวการปรับตัวอะไรก็อีกบางอย่างก็อาจจะไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยคืออาศัยความเคยชินเราอยู่เมืองร้อนมาเป็นบ้านเมืองร้อนอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดอย่างนี้ในบ้านเขาเนี่ยก็อย่างที่คุณสมพลนำเสนอไปคือยอดผู้เสียชีวิตก็เห็นแล้วก็เยอะอยู่นะครับ
0: เยอะมากครับ
1: โอ้ครับ
0: อันนี้เกินวิกฤตของโลกนะครับเอามาดู เมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีนะครับที่เมืองยะลาครับ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับข้อสั่งการจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุวางระเบิดภายบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีที่สาขาถนนสาย15ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองยะลานะครับเพื่อติดตามและก็ให้กำลังใจกับเจ้าของกิจการและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งท่านรองผู้ว่านะครับรองผู้ขอไปครับรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านสักระกะปินการนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยผู้ว่าจังหวัดยะลานะครับผู้ว่าจังหวัดปัตตานีผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับอย่างที่รักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองของแม่ทัพภาคที่4ก็มีการลงพื้นที่นะครับไปร่วมลงพื้นที่เกิดเหตุในครั้งนี้นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันศิษย์เนี่ยก็กล่าวมานะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมีการเกิดกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดในปั๊ม PT สาขาถนนสาย15นะครับที่จังหวัดยะลาก็เมื่อประมาณเวลา 23:00 นหรือว่า 17:00 นของวันที่28ที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เห็นมีการเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงแต่โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ในเรื่องของการเสียหายของปั๊มน้ำมันเนี่ยก็หนักหนาพอสมควรนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ท่านนายกก็รับทราบเรื่องนี้แล้วแม้ว่าท่านนายกเนี่ยจะปฏิบัติเรียกว่าเป็นการถวายงานนะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็มีการสั่งการให้ทางตนเนี่ยคุณอันศิษย์เนี่ยให้ลงพื้นที่พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับในการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้แล้วก็เร่งให้กำลังใจผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแม้ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่ามูลค่าความเสียหายรวมถึงขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่บอกคือก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับขณะนี้เนี่ยทางตำรวจนะครับมีการเข้าเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะครับร่วมกับในส่วนของส่วนที่เป็นดูแลในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับก็มีการตรวจสอบพบว่าคนร้ายเนี่ยใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมแล้วก็มีการซุกซ่อนอยู่ในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะครับเพียงระเบิด1ลูกนะครับส่วนอีก1ลูกเนี่ยไม่ทำงาน
0: ค
1: ือมี2ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็ทำงาน1ลูกเท่านั้นแต่ว่าอีก1ลูกเนี่ยไม่ได้ทำงานเจ้าที่ก็มีการเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการว่าทางรัฐบาลรวมถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็จะมีการเร่งบูรณาการในการกระทำนะครับดำเนินการจับตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดขณะนี้ก็ในส่วนทุกอย่างนะครับก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับภายหลังจากการลงพื้นที่เนี่ยก็มีการเรียกประชุมด่วนนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาพูดคุยแล้วก็เรียกว่าเป็นการกำชับมากกว่านะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้ขึ้นอีกนั่นเองนะครับ
0: ครับมาดูเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวอึกทึกครึกโครมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นคลิปเสียงปล่อยออกมานะครับพอเห็นคลิปเสียงปล่อยออกมาได้ฟังคลิปเสียงเนี่ยก็มีการสนทนาเป็นการสนทนากับชายหญิงคู่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะฮะชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยก็มีการพูดพาดพิงถึงการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยจะต้องไปคุยกับใครอะไรยังไงแล้วบังเอิญเนี่ยมันมีการพูดพาดพิงไปยังท่านรองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับบอกว่าคนนี้แหละจะช่วยได้คือมีการดูดคลิปเสียงออกนะครับภายหลังเนี่ยท่านไปฟังแล้วพูดก็ไปพบว่าอ้าว
1: มี
0: ชื่อตัวเองไปเกี่ยวข้องกันในคลิปนี้ด้วยก็ต้องออกมาปกป้องตนเองละครับคือยืนยันความบริสุทธิ์ว่าอันดับแรกเนี่ยต้องออกมาชี้แจงก่อนว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดแล้วก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยคลิปเสียงสนทนาตรงนี้ด้วยครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนได้รับความเสียหายนะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับบอกว่าอ้าวไอ้ตรงคลิปเสียงที่ดูดออกไปเนี่ย มีชื่อผมเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือบอกว่าอ้าวตอนที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในอดีตเนี่ยสมัยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยขณะนั้นจนถึงมาช่วงของคุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกสมัยแรกก็ควบรัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นนะครับก็ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วยนะครับก็ได้รับมอบหมายในการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับแต่ยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตนะครับถ้ามีหลักฐานหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะร้องไปปปช.หรือดำเนินคดีกับผมได้เลยนะครับอันนี้ท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมกับการที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับยื่นฟ้องผู้ปล่อยคลิปเสียงนะครับทำให้ท่านเดือดได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เสียหายนะครับเป็นหมิ่นประมาทนั่นเองสอดคล้องกับท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะก็แจ้งความเอาผิดเพจ CSILA นะครับที่มีการโยงคลิปเสียงนะครับไปเกี่ยวข้องกับตัวท่านแล้วก็ทางด้านของภรรยาของท่านนั่นเองนะครับก็ได้มอบหมายให้กับนิติกรผู้รับมอบอำนาจเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับไปดูด้านเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเศรษฐกิจไทยก็มีการขยายตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวและส่งออกก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้นะครับทางคุณพิสิทธิ์พัวพันธ์ครับผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็มีการเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ในส่วนเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม2569นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยนะครับควบคู่ไปกับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องในเดือนที่23นะครับตลอดจนในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนก็มีการปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้ของเกษตรกรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้มีการปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องภาระค่าครองชีพและก็ต้นทุนในการผลิตรวมถึงผลกระทบความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกที่มีการผันผวนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เสถียรภาพโดยรวมของไทยเนี่ยก็ถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับสะท้อนจากระบบอัตราเงินเฟ้อนะครับระดับอัตราเงินเฟ้อจะมีสัดส่วนที่โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนหนี้สาธารณะก็ดีต่อ GDP ด้วยนะครับที่ตรงนี้นะครับในส่วนของทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงตอนนี้ซึ่งภาครัฐก็มีการติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในด้านของสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและก็การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับสรุปก็คือในส่วนของเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมมีการขยายตัวจากปัจจัยของการท่องเที่ยวและก็การส่งออกนั่นเองนะครับ
0: ครับอันนี้น่าสนใจ คือการขยายตัวเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นแค่เดือนเดียวนะฮะส่วนภาคที่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงณตอนนี้คือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: คือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการขายที่ดินเนี่ยขายยากนะครับ
1: ขายบ้าน
0: ขายบ้านเนี่ยคือถ้าเป็นบ้านเนี่ยที่ต่ำกว่า3ล้านบาทเนี่ยอันนี้จะขายได้แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านบ้านที่ราคาแพงกว่า3ล้านบาทเนี่ยขายได้ยาก
1: ครับ
0: อีกกลุ่มนึงที่ขายได้ก็คือบ้านที่เป็นบ้านเก่าแต่ว่ามีการนำมาปรับปรุงใหม่หรือรีโนเวทเนี่ยแล้วอยู่ในทำเลที่น่าไปพักอาศัยเช่นใจกลางเมืองหรือว่าอยู่แถวๆนนทบุรีแถวบ้านคุณณัฐพงษ์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีราคาจับต้องได้อันนี้ก็จะขายได
1: ้
0: ส่วนถ้าเป็นบ้านใหม่บ้านใหญ่อะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะขายยากสักนิดนึงเพราะว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลขเนี่ยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ700,000 ล้านแต่ว่าความต้องการจริงๆมันอยู่ที่100,000 ล้านบาท
1: โอ้โหก็คือ7เท่า
0: เกินความต้องการ
1: ครับ
0: เกินความต้องการแล้วก็เดี๋ยวนี้ที่ดินสมัยก่อนเนี่ยคนซื้อที่ดินเพื่อที่จะเก็บเอาไว้เก็งกำไร
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับเจอภาษีที่ดินเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยสาหัสสากรรจ์เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ผมโดนไปพอสมควรจนทำให้
1: ก็ต้องไปถางไปอะไรใช่ไหม
0: ต้องไปทำเป็นเพื่อการเกษตรแต่ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยมันก้าวกระโดดมากนะครับ
1: ครับ
0: ก้าวกระโดดแบบบางที่เนี่ยหลายหมื่นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นการขึ้นราคาที่เป็นภาษีที่ดินเนี่ยขึ้นแบบถ้าคุณไม่ได้ไปทำ3ปีปุ๊บมันจะขึ้นแบบ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเออแรกๆอาจจะไม่เท่าไหร
1: ่
0: เออพอ3ปี4ปีไปปุ๊บเนี่ยขึ้นแบบก้าวกระโดด
1: ครับ
0: นะทำให้คนเขามีการขายที่ดินกันเยอะพอขายกันเยอะเนี่ยขายไม่ออกสิครับ
1: ครับ
0: เออเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยจะทำยังไง
1: ก็คนไม่กล้าซื้อ
0: แล้วคนก็ไม่กล้าซื้อเดี๋ยวนี้เรื่องของการถือ เกี่ยวกับถือครองที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าไม่รวยจริงเนี่ยถือไม่ไหวนะครับเออมันเป็นภาระ
1: มันเป็นเงินเย็นที่แบบว่าต้องเอามาไม่รู้ว่าเมื่อจะได้ขายหรือว่าเก็บไว้เป็นมรดก
0: เขาเรียกว่าเงินไปจมเขาเรียกว่าเงินไปจมเลยนะฮะอันนี้คือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะการแต่ว่าจริงๆตอนนี้คอนโดก็เกิดขึ้นเยอะนะ
1: ครับ
0: เมื่อคอนโดในกรุงเทพเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแล้วก็บ้านเดี่ยวต่างๆเนี่ยในโครงการต่างๆคุณจะสังเกตอ่ะจะมีบ้านราคาประมาณสัก3ล้านหรือต่ำกว่า3ล้านเนี่ยเพื่อสนองความต้องการของประชาชนแต่ถ้าเกิดเกินกว่า3ล้านขึ้นไปเนี่ยเริ่มขายยากแล้ว
1: ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึง
0: อีกกลุ่มนึงแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวนี้เรื่องของการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ที่พยายามที่จะกระตุ้นเนี่ยยาก
1: ครับ
0: โดยเฉพาะที่ดินต่างจังหวัดโอ้ยิ่งขายยาก
1: ครับ
0: เออถ้าไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองหรือว่าในโซนธุรกิจนะเออตอนนี้ขายค่อนข้างยากอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ออกมาบ่นเหมือนกัน
1: ครับ
0: บอกว่าเออเกรงว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหากันในภาคธุรกิจส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ฮะก็เปิดเผยครับว่ายอดผลิตเดือนพฤษภาคมฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะแล้วก็ยอดขายกระแส EV Hybrid ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: ส่วนกระทรวงพม.ฮะวันนี้เตรียมเสนอครม.ฮะเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับนายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองนะฮะเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่มีทางด้านของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอบ.เป็นประธานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เป็นรองประธานนะที่ประชุมเห็นชอบครับผลักดันปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดเสนอครม.คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
1: ครับพูดถึงในเรื่องของกลุ่มเปราะบาง
0: ครับ
1: วันนี้วันสุดท้ายนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้ให้หมดนะ
0: ใช่
1: ไม่มีการทบนะครับ
0: ไม่ทบ
1: ครับ
0: เออแล้วก็นี่ด้วยกระทรวงการคลังแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับสำหรับเดือนนี้นะฮะเป็นวันสุดท้ายของการใช้จ่ายในรอบเดือนนี้แล้วนะครับถึงกี่โมงเที่ยงคืนละ
1: ถึงห้าทุ่ม
0: ถึงห้าทุ่ม
1: พรุ่งนี้เช้าก็เริ่มใหม
0: ่เออ
1: มันจะได
0: ้มีคนยังไม่หมดด้วยเหรอ
1: มีเขาบอกว่ายังไม่เริ่มใช้ประมาณ 300,000 กว่าคนเลยนะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: โอ้โห
1: คือได้สิทธิ์มาแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้นะครับเพราะฉะนั้นคือใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็รีบไปใช้ซะวันนี้ยังใช้ได้อีก200บาท
0: เมื่อวานมีตัวเลขเหมือนกันเขาบอกว่า15ล้านกว่าคนที่ยังใช้เงินในรอบเดือนนี้ไม่ครบ 1,000 บาทนะครับอาจจะเหลือแบบ5สตางค์10สตางค
1: ์
0: 10บาทหรือเปล่า
1: ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ใช้ไม่หมดแต่ผมหมดเกลี้ยงนะ
0: ผมหมดเกลี้ยงไปนะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใหม่นะครับ
0: ของเราเนี่ยใช้เก่งอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เก็บไม่เก่งแต่ใช้เก่งนะครับ
1: นะครับใครพรุ่งนี้ก็เตรียมสำหรับเดือนใหม่นะครับกรกฎาคมก็จะเป็นอีก 1,000 บาท
0: นะครับผมว่าคึกคักนะ
1: นะไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่มีการนำเสนอข่าวสารกันไปนะครับกับการที่มาเลเซียเนี่ยเรียกว่าชะลอการนำเข้ากุ้งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับกุ้งไทยตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนภาวะที่จะต้องมีการเร่งแก้ปัญหาไม่ว่าทั้งกระทรวงพาณิชย์เองกระทรวงเกษตรเองนะครับก็มีการเดินหน้าอย่างล่าสุดนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีการเปิดเผยว่าในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับทางรัฐมนตรีสุริยะเนี่ยจะมีการเดินหน้านะครับเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียเพื่อไปการหารือนะครับกับทางคุณดาโตะมูฮัมหมัดซาบูนะครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่มาเลเซียเนี่ยมีการออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดมา1เดือนแล้วนะครับตั้งแต่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับรวมถึงคาดว่าจะมีการหารือในเรื่องของการผ่อนปลนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะต้องเป็นมาตรฐาน านความปลอดภัยทางอาหารนะครับแล้วก็คาดว่าภายหลังจากการหารือเนี่ยมาเลเซียกับไทยก็จะมีข้อตกลงก็น่าจะเป็นข่าวดีของทั้งสองประเทศนะครับส่วนกรณีในเดือนหน้านะครับที่ทางท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดมาที่มาเลเซียนะครับคุณสุริยะบอกว่าตนเองก็จะร่วมคณะติดตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะไปหาความร่วมมือในเรื่องของการเกษตรระหว่างสองประเทศนั่นเองนะครับ
0: ครับนี่คือนิมิตใหม่ที่ดีนะฮะสำหรับคนเลี้ยงกุ้งแล้วก็ส่งออก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เกี่ยวกับอาหารทะเลอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามาเลเซียเนี่ยงดการนำเข้าปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้เราต้องกินกุ้งเองกันเองนะฮะคือปัญหาคือ
1: คนตกนะ
0: คนบริโภคอ่ะคนกินกุ้งอ่ะสบาย
1: ครับ
0: เพราะราคามันถูกลงนะฮะแต่คนเลี้ยงกุ้งเนี่ย
1: เกษตรกร
0: เกษตรกรเดือดร้อน
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวก็ติดตามดูนะครับน่าจะมีนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นการเจรจาในทางการค้านะฮะส่วนข่าวดีนะฮะไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดครับ สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะเปิดเผยครับว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ฮะให้เป็นอันดับ27ของโลกและเป็นอันดับ7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดนะฮะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจการลงทุนสะท้อนศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับนี้นะครับประเมินจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกกันอย่างต่อเนื่องนะครับผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาตินะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับประเทศไทยของเรา
0: ครับ
1: นะครับก็อย่างนี้ก็จะช่วยในเรื่องของภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจด้วย
0: คร
1: ับจะได้มีคนมาลงทุนมาทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มีการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นวาระต่อเนื่องที่มีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่บอกคือเกิดในเด็กเนี่ยเยอะมากๆ
0: เกิดในเด็กเยอะมาก
1: ใช่
0: บุหรี่เนี่ยเมื่อก่อนมีกลิ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่น
1: ใช่
0: ผู้ปกครองดูยากครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มันมีกลิ่นหอมที่มันเย้ายวนใจด้วยนะฮะทำให้หลายคนเนี่ยไปสู่บุหรี่ไฟฟ้ากัน
1: ครับ
0: นะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยติดกันงอมแงมเลยฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาอยู่ที่ว่าแล้วตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการแก้ไขยังไงบ้าง
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ครับเรื่องนี้นะครับคุณสุภมาศอิสระภัตตีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งท่านอนุทินแล้วก็ท่านสุภมาศเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีการไปร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคือเป็นการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์สามยุทธศาสตร์สำคัญนะครับได้แก่ในเรื่องของการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าและก็เป็นการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและก็ผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามในเรื่องของการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็เรียกว่าช็อปกันผ่านออนไลน์เยอะนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการเดินหน้าอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติด้วยนะครับพร้อมผลักดันโครงการนี้ในสถานศึกษาให้ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีการนำร่องใน9จังหวัดกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และก็เรียกว่าเป็นการปลูกฝังความคิดให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากทางบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีทางพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับก็ได้มีการสั่งทุกหน่วยในทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเร่งจับกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเครือข่ายเองผู้นำเข้าผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงปราบปรามช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์และที่สำคัญในเรื่องของการกำหนดเขตพื้นที่นะครับสำหรับสถานศึกษาโรงเรียนต้องปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดนะครับและก็ในช่วงของวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับก็ จะมีการระดมการกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศด้วยนะครับก็เป็นบทบาทที่มีการขับเคลื่อนทั้งในทางหน่วยงานภาครัฐอย่างทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางรัฐบาลโดย คุณสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
0: นะครับก็ดูสคบนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องฮะจากกรณีที่หน่วยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาออกประกาศห้ามประชาชนในพื้นที่ที่ทหารยึดครองนะฮะบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ด้านตะวันออกของถนนสีเพ็ญหน้าจุดตรวจที่40บ้านหนองจานอยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับอันนี้ก็คือมีคนมาออกมาบอกว่ามันคือเคอร์ฟิวซึ่งไม่ใช่เคอร์ฟิวคือห้ามออกจากบ้านในห้วงเวลาที่รัฐบาลกำหนดนะฮะซึ่งไม่ใช่ คุณออกจากบ้านได้โดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าห้ามเข้าพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกคือห้ามเข้าพื้นที่ในยามวิกาลเป็นหลักในเขต46ถึง47นะฮะที่ผมบอกไปก็คือที่ตะวันออกของถนนสีเพ็ญที่บอกนะฮะเพราะว่ามีคนไปทำคอนเทนต
1: ์ครับ
0: ก็เลยต้องป้องกันเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: เพื่อความปลอดภัยก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ครับ
1: พื้นที่ดังกล่าว
0: อยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องไปวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:46 นสำหรับการอภิปรายวันแรกส.ส.ฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้รายการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายนฤชาคงสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้ ดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมเบิลพร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
10: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงกรณีทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในข้อหานำเข้ายาเสพติดไฮโทประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFPเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
17: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงาม
18: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
7: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบสาระความรู้ทุกเรื่องจราจรโดยทีมงานสวทภูเก็ตทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทางวิทยุด้วยนะครับผมพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยทีมงานสทภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับก็พบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับเวลาประมาณ 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับผมขออภัยครับก็วันนี้เนี่ยก็จะนำข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความรู้เก็บความรู้ต่างๆนะครับผมมาให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าวันนี้จะมีในเรื่องของเทคนิคการขับรถนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในร้านจอดรถนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ว่าทำอย่างไรให้เครื่องยนต์เนี่ยเราอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ดูแลอย่างไรให้ถูกวิธีนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมีในวันนี้ก็คือในเรื่องของปัญหาแอร์ที่มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นอับบนรถของเรานะครับซึ่งปัญหานี้ผมว่าแค่หลายๆคนก็ต้องเจอนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงในวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับผมในช่วงต่อๆไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: อันตรายบนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

าละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมครับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมโอ้เหมือนคนจีนเลยนะครับเมื่อกี้กรมการขนส่งทางบกขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมพอดีว่าวันนี้ก็มีอาการลิ้นเปรี้ยนิดนึงนะครับเป็นอาการหยอกเล่นนะครับผมอันนี้แซวกันไปนะครับผมเรื่องแรกนะครับที่วันนี้จะนำเสนอทุกท่านนะครับจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการขับรถนะครับผมถอยหลังนะครับว่าการขับรถถอยหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการที่ถูกต้องอยู่นะครับผมบางคนก็อาจจะอาศัยความรู้สึกความชินความเคยชินนะครับซึ่งบางคนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววิธีการถอยหลังที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับการขับรถถอยหลังนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับการถอยหลังออกจากที่จอดรถนะครับหรือที่แออัดเนี่ยโดยเฉพาะในปั๊มน้ำมันหรือที่จอดรถตามห้างสรรพสินค้านะครับมีวิธีที่ปลอดภัยนะครับผมก็คือผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องแตะเบรกย้ำ2ครั้งเพื่อให้เป็นที่สังเกตนะครับผมแก่รถที่กำลังเวียนหาที่จอดนั่นเองนะครับแล้วก็เตือนให้ทราบว่ารถของเราเนี่ยกำลังจะเคลื่อนออกจากที่จอดนะครับขณะขับรถถอยหลังนั่นเองเป็นเห็นไหมเป็นทิกนะครับผมซึ่งให้เราลองนึกสภาพว่าถ้าเราเป็นคนที่กำลังวนหาที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่แออัดเนี่ยแล้วมีรถที่แบบจอดอยู่ตามที่จอดรถนะครับผมกำลังจะถอยออกมาถ้าสมมติว่าไม่มีการแตะเบรกสองครั้งให้ไฟท้ายแบบสว่างขึ้นมาหรือว่ามีการเคลื่อนไหวให้คนที่ขับเห็นอยู่นะครับถ้าถอยออกมาเลยทันทีโดยไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาชนท้ายกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการแตะเบรกย้ำ2ครั้งนะครับผมให้รถเหมือนกระตุกแบบจึ๊กๆนึกออกไหมให้นึกภาพตามนะเหมือนรถมันโยกสักนิดนึงอ่ะให้คนแบบสังเกตว่าเฮ้ยคันนี้รถคันนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับผมไฟท้ายสว่างขึ้นมาก็จะเป็นการย้ำเตือนว่าจะมีการเคลื่อนไหวจากรถของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเราก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่แตะเบรกจึ๊กๆ2ครั้งแล้วเนี่ยก็ถอยออกไปได้เลยนะครับผมเข้าใจไหมฮะแตะเบรกจึ๊กๆ2ครั้งนะครับอันนี้ว่าเขาเป็นศัพท์วัยรุ่นนะฮะจริงๆวัยรุ่นจะรู้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นศัพท์ของผมเองนี่แหละนะครับผมเอาละครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือควรใช้ความเร็วต่ำแล้วก็ขับช้าๆนะครับผมซึ่งจะช่วยให้การหมุนพวงมาลัยเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมถ้าเราแตะคันเร่งพวงมาลัยอาจจะแบบหมุนเกินรอบนะครับผมทำให้รถสะบัดแล้วก็อาจจะเอ็นไปชนเบี่ยงไปชนรถที่จอดอยู่ข้างๆเราได้นะครับหรือเราอาจจะเพิ่มความมั่นใจด้วยการใช้มือขวาควบคุมพวงมาลัยครับแล้วก็ใช้แขนซ้ายอ้อมไปจับด้านหลังของเบาะคู่หน้าให้นึกถึงซีรีส์เกาหลีเวลาพระเอกซีรีส์เกาหลีแบบว่านั่งอยู่กับนางเอกนะครับผมแล้วก็ใช้แบบมือซ้ายเนี่ยโอบไปที่เบาะด้านหลังนางเอกแล้วก็แบบหันไปดูด้านหลังของรถเนี่ยแบบนั้นเลยแบบพระเอกซีรีส์เกาหลีได้เลยนะครับก็คือใช้มือนี่แหละมือซ้ายของเราเหมือนนึกถึงว่าโอบไหล่คนนะครับแต่ว่าเป็นโอบเบาะรถยนต์ด้านซ้ายมือของเรานะครับแล้วก็หันไปมองนะครับผมว่ามีรถด้านหลังหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้วิธีค่อยๆถอยรถอย่างช้าๆนะครับวิธีนี้นะครับก็จะทำให้การเอี้ยวคอไปมองท้ายรถสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ขับขี่จะต้องระวังซึ่งกันและกันเป็นประจำนะครับผมให้เป็นนิสัยนะครับเนื่องจากว่าการถอยรถออกจากที่จอดรถแออัดนั่นนะครับผู้วนหาที่จอดมักจะมัวแต่จ้องหาที่ว่างสำหรับการจอดรถถูกไหมครับแล้วก็อาจจะไม่ทันระวังรถที่กำลังถอยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็จำไว้2ข้อใหญ่ๆนะครับแตะเบรกจึ๊กๆนะครับผมกับเป็นพระเอกซีรีส์เกาหลีเอามือโอบไหล่นางเอกนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นทริคในการจำนะครับก็ถ้าจะเอาไปบอกคนอื่นต่อก็อย่าสอนแต่ผมเลยอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคทำให้ทุกท่านที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยจำง่ายๆนั่นเองนะครับแต่เบรกจึ๊กๆกับมืออบไหล่นะครับผมเอาละครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับการจอดรถเหมือนในลานจอดรถต่างๆนะครับผมมันจะมีสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังยิ่งกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับก็คือเรื่องของเด็กนะครับผมที่เหมือนว่าเดินไปเดินมาในลานจอดรถนะครับจากการศึกษานะครับผมพบว่ารถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กบริเวณลานจอดรถมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตอเนกประสงค์แล้วก็รถปิกอัพนะครับเนื่องจากนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นการเขาเรียกยังไงไบแอสหรือว่า
เป็นการพาดพิงแต่มันมีที่มาที่ไปมีเหตุผลครับท่านผู้ชมครับก็เพราะว่าส่วนใหญ่รถสปอร์ตกับรถปิกอัพเนี่ยมีความกว้างและสูงมากกว่ารถทั่วไปอาจจะทำให้มีมุมในการมองเห็นเนี่ยต่ำกว่าแล้วก็แคบกว่านะครับจึงมีโอกาสเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากกว่ารถอื่นๆนะครับผมในลานจอดรถนะครับซึ่งลานจอดรถใน

ครับว่ามีอะไรหรือมีอยู่เขาเรียกว่ามีคนหรือมีเด็กน้อยเนี่ยอยู่ด้านหลังรถของเราหรือไม่นะครับหรือว่ามีหนูน้อยกำลังวิ่งมาจากส่วนไหนของห้างสรรพสินค้าหรือร้านจอดรถนั้นๆหรือเปล่านะครับเพราะบางทีขณะที่เราถอยนี่แหละเด็กหนูน้อยต่างๆที่แบบตัวเล็กๆน้อยๆชอบวิ่งไวๆให้ทำผู้ปกครองจับไม่ทันเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่ท้ายรถเราแล้วก็อาจจะเกิดเหตุน่าสลดลงได้นะครับอีกเรื่องนึงถ้าเป็นในเรื่องของบ้านเราที่จอดรถในบ้านเนี่ยมีให้เห็นกันบ่อยนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุภายในบ้านตัวเองนะครับผมที่ไทยก็มีนานมาแล้วล่ะครับผมออกข่าวด้วยดังมากนะครับแล้วก็ที่ต่างประเทศก็เยอะมากเช่นกันครับคือการที่เรานำรถจอดไว้ในโรงจอดรถนะครับผมแล้วก็เตรียมจะออกจะถอยออกจากบ้านของเรานี่แหละครับแต่ในบ้านมีเด็กน้อยมีบุตรหลานนะครับผมวิ่งเล่นอยู่ในลานจอดรถนะครับซึ่งก็เหมือนเป็นที่วิ่งเล่นของน้องอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้สังเกตเนาะว่าณเวลานั้นนะครับน้องอยู่บริเวณที่จอดรถแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นครับเป็นคลิปวิดีโอที่แพร่หลายมากในข่าวที่แบบนานมากแล้วล่ะครับผมในประเทศไทยของเราก็คือมีการถอยรถนะครับตอนแรกอ่ะก็คือเขาเป็นรถปิกอัพรถใหญ่นี่แหละถอยรอบแรกก็คือเหมือนแค่ชนกระแทกแล้วน้องล้มลงไปครับทีเนี้ยก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่หรือไม่แน่ใจว่าเป็นญาติหรืออะไรนะครับเขาก็ลงมาดูนะครับว่าเออรู้สึกว่าเหมือนชนอะไรแต่ด้วยความที่ว่าเขาก็ไม่ได้เดินเหมือนว่าเดินวนมาดูที่ท้ายรถนะครับใช้วิธีการชะโงกดูจากหน้ารถทั้งด้านซ้ายด้านขวาเขามองไม่เห็นครับว่าหนูน้อยเนี่ยได้ล้มลงไปอยู่บริเวณใกล้ๆล้อรถนึกถึงว่าเหมือนเป็นรถปิกอัพทุกคนแล้วน้องล้มไปตรงเหมือนตรงกลางของส่วนกลางของรถเด้อออกมั้ยครับแล้วน้องก็เหมือนเป็นจังหวะที่พยายามจะคลานหรือแบบพยายามขยับตัวออกจากบริเวณนั้นนะครับแต่ไม่ทันการจริงๆครับรถที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือญาตินี่แหละถอยทับน้องมาดีเลยจนเสียชีวิตอันนี้จริงๆที่นำมาพูดจริงๆก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่เพราะอาจจะสะเทือนใจหลายๆคนที่กำลังรับฟังอยู่นะครับแต่อยากจะนำเสนอจริงๆเพราะว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะครับผมแล้วก็เป็นการเตือนต่อพ่อแม่หรือว่าญาติต่างๆที่มีบุตรหลานหรือว่าลูกน้อยเนี่ยอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านนะครับผมให้ระมัดระวังนะครับให้เป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวของทุกท่านเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุสลดอย่างแน่นอนถูกไหมครับเอาละครับก็จบเรื่องน่าเศร้าเรื่องสลดไว้เท่านี้ดีกว่านะครับผมก็ถือว่าเป็นการเตือนกันนะครับใครที่มีลูกมีหลานก็อย่างที่บอกนะครับให้ระมัดระวังเอาไว้ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมเอาละครับนี่ช่วงแรกก็พูดกันมาอย่างยาวนานในเรื่องของการถอยรถการจอดรถในที่บ้านเองแล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยครับจะต้องระมัดระวังเด็กน้อยบุตรหลานทั้งหลายนะครับก็เบรกนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับหวังว่าจะได้อะไรไปเยอะนะครับผมกับเรื่องของการจอดรถนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมพักผ่อนหย่อนใจกับเรื่องหนักๆเมื่อกี้นะครับผมเพลงเพราะๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2นะครับผมพักกันสักครู่ครับ

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
1: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
0: ประมาท

0: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง yeah! เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางวิทยุแล้วก็ไลฟ์สดเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับช่วงที่2เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะครับผมรวมถึงปัญหาแอร์มีกลิ่นเหม็นอับครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องการดูแลเครื่องยนต์กันก่อนนะครับว่าทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้นะครับผมซึ่งวิธีเหล่านี้นะครับทำได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมโดยอย่างแรกเลยนะครับควรจะหมั่นตรวจเช็คของเหลวแล้วก็ไส้กรองให้เป็นประจำนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางทำความสะอาดแผงกรองอากาศนะครับผมตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำแล้วก็คอยสังเกตความผิดปกติของสายพานหรือขั้วแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอนะครับมาพูดถึงหลักปฏิบัติในการดูแลรักษานะครับผมก็ถ้าในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับต้องบอกเลยว่าหัวใจหลักของน้ำมันเครื่องคือการหล่อลื่นครับควรตรวจเช็คระดับผ่านก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับเป็นประจำแล้วก็นำรถเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองเนี่ยตามระยะที่คู่มือประจำรถกำหนดนะครับให้นึกถึงเวลาที่เราไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะเขามักจะห้อยกระดาษสี่เหลี่ยมแข็งๆเนี่ยไว้ที่ประมาณบริเวณพวงมาลัยของเราที่แบบก้านเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าอาจจะเป็นก้านปัดน้ำฝนนี่แหละครับผมก็ลองดูเขาจะบอกเกวัดระยะทางว่าระยะทางที่เท่าไหร่เราควรจะเปลี่ยนหรือครบรอบวันประมาณไหนช่วงไหนนะครับผมถึงจะต้องมาถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับก็ให้ดูคู่มือประจำรถนะครับผมเช่นอาจจะกำหนดไว้ว่าทุก 10,000 กิโลสมมติว่ารถเราขับมาแล้ว 20,000 กิโลเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่าระยะทางที่คุณเปลี่ยนถ่ายก็คือ 30,000 กิโลนะครับผมส่วนในเรื่องของระบบหล่อเย็นหรือหม้อน้ำนะครับควรจะตรวจสอบระดับน้ำในถังพักหม้อน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเสมอเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ร้อนจัดหรือโอเวอร์ฮีทนะครับหากต้องการเติมน้ำบ่อยๆควรนำรถเข้าตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมทันทีนะครับในเรื่องของไส้กรองอากาศนะครับผมไส้กรองอากาศเมื่อกี้ผมได้ยินตัวเองพูดเป็นไส้กรอกอากาศนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในเรื่องของไส้กรองอากาศนะครับทำหน้าที่ตักฝุ่นละอองก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ครับควรเป่าทำความสะอาดทุกๆระยะ 5,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เมื่อถึงกำหนดนะครับผมไม่ควรใช้ต่อนะครับไม่งั้นก็รถเราอาจจะมีความเสียหายได้นั่นเองนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมให้ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่นะครับให้อยู่ในสภาพที่แน่นสนิทแล้วก็มันทำความสะอาดนะครับหากพบคราบขี้เกลือหรือคราบสีขาวก็ต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเทิมให้กระแสไฟเนี่ยไม่สามารถเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจจะถึงขั้นมีการลัดวงจรด้วยนะครับให้ระมัดระวังกันไว้นะครับผมส่วนในเรื่องของสายพันธุ์เครื่องยนต์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมีอายุการใช้งานประมาณ 50,000 กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ 2-3 ปีควรสังเกตว่าพบมีรอยแตกลายงาหรือหย่อนเกินไปหรือไม่นะครับเพื่อป้องกันสายพันธุ์ขาดขณะขับขี่นะครับผมก็ถามว่าเรื่องเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่ถนัดจริงๆหรือว่าที่เราฟังเข้าไปเนี่ยไม่เข้าใจก็ให้ใช้วิธีการเข้าศูนย์แล้วก็จดที่สิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยเอาห้าหัวข้อหลักๆนะครับผมให้ศูนย์ดูเรื่องของน้ำมันเครื่องระบบหล่อเย็นไส้กรองอากาศนะครับแบตเตอรี่แล้วก็สายพันธุ์เครื่องยนต์ห้าอย่างเนี้ยเป็นหลักนะครับผมให้มีการตรวจเช็คทุกครั้งนะครับถ้าเรามีโอกาสเข้าศูนย์ก็ให้เขาเช็ค5หลักอย่างเนี้ยเป็นประจำเป็นหลักๆเลยนะครับผมจดเอาไว้จดใหม่ฟังใหม่จำใหม่นะครับ5อย่างนะครับผมถ้าเราไม่สามารถดูด้วยตัวเองจริงๆไม่เก่งไม่เป็นจริงๆนะครับเอาเข้าศูนย์แล้วก็ไปบอกเขาว่าดูเรื่องน้ำมันเครื่อง1นะครับผมน้ำมันเครื่อง2ระบบหล่อเย็น3ไส้กรองอากาศ 4แบตเตอรี่นะครับแล้วก็5สายพานเครื่องยนต์นะครับผมบอกเขาให้ตรวจสอบให้หน่อยนะครับถ้ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับผมเราอย่าอิดออดนะครับถึงศูนย์หรือถ้าเป็นเขาเรียกไงอู่รถยนต์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อะไหล่ปลอมด้วยอันนี้ระมัดระวังนะครับการเข้าศูนย์ย่อมดีกว่าเสมอถึงจะแพงหน่อยนะครับผมไม่หน่อยแหละอาจจะแพงมากแต่ว่าย่อมโอเคกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอนะครับเอาละครับมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของปัญหาแอร์มีกลิ่นอับนะครับจะต้องทำยังไงนะครับผมว่าบางคนน่ะประสบพบปัญหานี้เยอะรวมถึงตัวผมเองด้วยส่วนใหญ่อ่ะก่อนที่ผมจะมาหาข้อมูลเรื่องนี้ครับผมเอาเข้าศูนย์ตลอดไม่ใช่ศูนย์อู่ให้เขาดูนะครับเขาก็ใช้วิธีการล้างแอร์อะไรแอร์มันก็ดีขึ้นแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็กลับไปเหม็นใหม่นะครับผมวันนี้เลยไปหาข้อมูลมาว่าจะต้องทำยังไงนะครับถ้าแอร์เรามีกลิ่นอับนะครับผมปัญหากลิ่นเหม็นอับนะครับส่วนใหญ่จะมาจากเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสะสมของเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียในตู้แอร์ครับต้องบอกอย่างนี้ครับวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะยาวนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับอย่างแรกเลยคือตากแดดจัดครับวิธีที่สุดแสนจะคลาสสิกครับแต่ว่ายังใช้ได้อยู่เสมอครับก็คือจอดรถกลางแดดนะครับเปิดประตูและกระจกทุกบานนะครับผมทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงเพื่อใช้ความร้อนช่วยฆ่าเชื้อราครับอย่างที่2คือไล่ความชื้นนะครับผมหากว่าเราขับรถเนี่ยเวลาไปไหนสักที่นึงก็แล้วแต่นะครับให้ก่อนถึงที่หมายเนี่ยประมาณ5นาทีให้เรากดปุ่มปิดน้ำยาแอร์ที่จะเขียนว่า A+Cนะครับผมแอร์คอนดิชเนอร์นะครับผมแอร์คอนดิชันนี่แหละก็ให้กดปุ่มปิดน้ำยาแอร์เอาไว้นะครับแต่ให้เปิดพัดลมเบอร์แรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้นะครับผมซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะเป็นการไล่ความชื้นในตู้แอร์นะครับผมออกมานะผมจากตัวคอยเย็นทำให้บอกเลยว่าจะเป็นการลดความอับชื้นได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเปลี่ยนไส้กรองแอร์ครับหากไส้กรองหรือฟิลเตอร์เนี่ยสกปรกหรืออับชื้นควรเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยทั่วไปเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนทุก 10,000-20,000 กิโลเมตรครับขับไป 10,000-20,000 แล้วก็ไปเปลี่ยนซะนะครับผมดีกว่านะครับส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับวิธีแรกนะครับผมคือล้างตู้แอร์ครับถ้าล้างตู้แอร์เนี่ยหากทำวิธีตามข้างต้นแล้วกลิ่นยังไม่หายยังไงก็ต้องไปล้างครับแต่ว่านะครับผมที่แนะนำที่สุดนะก็คือเราทำวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เป็นประจำของเรานะครับถ้าวันไหนมีแดดดีๆเนี่ยก็จอดรถกลางแดดไปด้วยหรือวันไหนช่วงไหนเราขับรถทางไกลนะครับอย่างที่บอกไปก่อนถึงที่หมายให้นาทีให้เราปิดปุ่มน้ำยาแอร์แล้วก็เปิดพัดลมแรงสุดหลังจากนั้นนะครับผมให้เราใช้วิธีการแก้ไขปัญหาระยะยาวควบคู่ไปด้วยก็คือล้างตู้แอร์นะครับผมก็อาจารย์ถามช่างนะครับหรืออู่ว่าควรจะล้างตู้แอร์ทุกๆกี่เดือนกี่วันอะไรก็ลองถามดูนะครับผมเพราะว่าการล้างตู้แอร์ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือการเช็คท่อน้ำทิ้งแอร์นะครับผมตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งแอร์เนี่ยอุดตันหรือไม่นะครับผมซึ่งไอ้ท่อน้ำทิ้งแอร์นี่แหละที่จะเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ที่ว่าล้างตู้แอร์แล้วก็ยังไม่หายเหมือนของผมนี่แหละล้างตู้แอร์เอ้าล้างได้สักแป๊บหนึ่งโอ้สักพักหนึ่งกลิ่นมาอีกแล้วผมก็ว่ามันเกิดจากอะไรมีหนูตายหรือว่ามีจิ้งจกไปตายในช่องแอร์หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วก็คืออ้อท่อน้ำทิ้งแอร์นี่แหละครับที่อุดตันนะครับผมเพราะว่าเมื่อท่อน้ำทิ้งแอร์อุดตันเนี่ยน้ำแอร์ก็จะระบายไม่ได้จะทำให้เกิดน้ำขังแล้วก็กลิ่นอับอย่างรุนแรงเลยแหละครับให้นึกถึงว่าเป็นน้ำเน่าน้ำเสียที่ว่าเป็นน้ำนิ่งอ่ะทุกคนเวลาน้ำมันขังอยู่ในพื้นที่หนึ่งนานๆแล้วก็ไม่สามารถไหลไปสู่จุดไหนได้นั่นแหละครับก็จะเกิดกลิ่นอับกลิ่นน้ำเน่าน้ำขังนั่นแหละครับผมก็ให้ระมัดระวังกันแล้วก็หมั่นตรวจเช็คนะครับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้เกิดกลิ่นอับนะครับผม มันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือน้ำหอมปรับอากาศนี่แหละครับประเภทเจลนะครับผมใครจะไปคิดล่ะครับว่าไอ้น้ำหอมที่จะมาช่วยกลิ่นหอมเนี่ยดันเป็นตัวการที่ทำให้รถเราเหม็นนะครับผมไอ้น้ำหอมปรับอากาศประเภทเจลเนี่ยจะไปก่อเป็นคราบเหนียวที่คอเย็นทำให้ฝุ่นเกาะง่ายขึ้นแล้วก็กลายเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียครับก็นี่แหละครับผมเป็นประมาณนี้นะครับผมมีวิธีแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับหลีกเลี่ยงน้ำหอมปรับอากาศประเภทเจลเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงของขับขี่ปลอดภัยBY DLTครับ

0: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
1: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
2: ผมก้าวตกเรือครับ
1: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
3: ผมโดนมีดแทงครับ
1: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
3: ยังไม่รู้อ่ะ
1: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
3: ินเหล้า
1: แล้วยังไงต
3: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
1: แล้วยังไงต
3: ่อไม่รู
0: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
4: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกถ้ารีบแบบไม่ทันแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
5: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
4: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
5: อารุยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
4: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: มถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับในช่วงของขับขี่ปลอดภัย by DLT นะครับก็ขออนุญาตบอกนะครับว่าวันนี้แอบนำสาระความรู้ที่เป็นเกร็ดความรู้ซึ่งทุกคนเนี่ยอยากจะได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้จะมานำเสนอเคล็ดลับในการที่เราจะขับรถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับผมมันมีทริคอยู่นะครับว่าจะต้องขับความเร็วเท่าไหร่วิธีขับแบบไหนจะต้องเหยียบเบรกมากน้อยไหมหรือควรจะเหยียบคันเร่งน้อยๆเพื่อที่จะให้น้ำมันประหยัดนะครับผมวันนี้แหละครับขนส่งจะมาบอกเล่าเรื่องราวให้เราโดยตรงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับฟังกันเลยครับ
4: กปท.ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแต่หลายคนยังต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางกรมการขนส่งทางบกมีเทคนิคการขับรถประหยัดน้ำมันแบบง่ายๆปฏิบัติได้ทันทีมาฝากกันค่ะใช้ความเร็วคงที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากช่วงความเร็วนี้รถจะมีประสิทธิภาพการเผาผลาญเชื้อเพลิงได้ดีที่สุดไม่เบิ้ลไม่กระชากไม่ลากเครื่องยนต์เพราะทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งน้ำมันจะถูกฉีดเข้าห้องเผาไหม้มากขึ้นไม่เบรกกระทันหันทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็น

0: าเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอก็เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกวิธีหนึ่งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: เอาละครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่บอกเลยว่าใครๆก็อยากจะทราบข้อมูลตรงนี้นะครับสรุปมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็ไม่ต้องสรุปหรอกเพราะว่ามันจำง่ายนะครับแต่ก็อยากจะมานำพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครฟังไม่ทันนะครับก็วิธีการที่จะทำให้เราประหยัดน้ำมันก็คือขับความเร็วอยู่ที่ประมาณ80ถึง90กิโลเมตรด้วยความเร็วคงที่ครับไม่เบิ้ลไม่เหยียบไม่กระชากรถนะครับผมเพราะทุกครั้งที่เรากระชากรถว่าเหยียบคันเร่งกระทันหันแล้วก็เบรกเหยียบเนี่ยก็ทำให้เครื่องยนต์มีการสูบฉีดน้ำมันมากขึ้นเผาไหม้มากขึ้นแล้วก็น้ำมันก็จะถูกกลิ่นมากขึ้นถูกใช้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับผมง่ายๆเลยเห็นไหมครับก็พยายามขับด้วยความเร็วคงที่นะครับผมแล้วก็ไม่กระโชกห้องห้ามในการขับรถนะครับผมก็จะทำให้เรานี่แหละครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับยิ่งสำหรับใครที่พยายามประหยัดค่าของชีพอยู่แล้วเนี่ยพยายามลดภาระค่าใช้จ่ายก็สามารถใช้วิธีนี้นี่แหละครับในการประหยัดน้ำมันนะครับผมประหยัดค่าใช้จ่ายได้นั่นเองนะครับ

0: ่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
1: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
2: ผมก้าวตกเรือครับ
1: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
3: ผมโดนมีดแทงครับ
1: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
3: จะไม่รู้อ่ะ
4: ฮะ
1: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
3: ินเหล้า
1: แล้วยังไงต
3: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
1: แล้วยังไงต
3: ่
1: อ
3: ไม่รู
0: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
9: ้พลโทนรทิพย์ภูยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อจัดสรรงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม
0: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2,400,000 หีบหรือกว่า94ล้านกล่องของอสค.ว่าขณะนี้ได้เตรียมเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยคณะทำงานในการตรวจสอบได้เรียกเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงกระบวนการดำเนินงานของอสค.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.ดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทชาวนันมาลีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
12: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี
14: ่
15: ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
17: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอ
19: พ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
20: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง

0: ครบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันอังคารที่30 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสารนำมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่าเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะใช้กันหมดหรือยังนะคะสำหรับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันนี้นั้นก็เป็นการใช้สิทธิ์วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน2569กันแล้วนะคะใครที่ยังใช้ไม่หมดนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ก็รีบใช้นะคะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ค่อยเริ่มกันใหม่นะคะมาดูเรื่องของการถกงบปี70วันแรกซึ่งเมื่อวานก็คือวันแรกราบรื่นชูกลยุทธ์5ทีนะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายน2569นั้นก็ถือว่าเป็นวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570วงเงินนั้นอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่1เป็นวันแรกเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะโดยทางด้านของนายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทำหน้าที่แทนเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการทั้งนี้นะคะรัฐบาลได้จัดทำพ.ร.บ.งบประมาณพ.ศ.2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณขาดดุล 788,000 ล้านบาทซึ่งงบดังกล่าวจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะโดยยึดหลัก 5 ทีนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดซึ่งได้แก่1ค่ะทีที่1นะคะทาร์เก็ตก็คือโดยเน้นการใช้งบประมาณให้ตรงเป้าหมายแล้วก็ลดรายการที่ไม่จำเป็นต่อมาทีที่2นะคะแทนฟอเอนค่ะก็คือเน้นที่ความโปร่งใสตรวจสอบได้สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายจริงทีที่3 transition ค่ะซึ่งก็จะเป็นกลไกที่ช่วยประเทศข้ามผ่านวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพ4ทีที่4นะคะก็คือ transformation ค่ะก็คือการลงทุนใน digital AI และทักษะคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ทีสุดท้ายนะคะ together ค่ะโดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนอกจากนี้นะคะการจัดสรรงบประมาณได้เน้นการจัดสรรตาม6ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านความมั่นคงวงเงินงบ

916.6 ล้านบาทด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอยู่ที่ 137,507.8 ล้านบาทและด้านการปรับสมดุลภาครัฐวงเงินงบประมาณรวมอยู่ที่ 676,320.2 ล้านบาทขณะที่ภาพรวมของการอภิปรายในวันแรกเมื่อวานนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแต่ว่าก็มีบางช่วงที่มีสมาชิกในที่ประชุมได้มีการประท้วงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยก็ได้อภิปรายพาดพิงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับคดีหัวสว.แล้วก็การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้บานปลายแล้วก็การประชุมก็ดำเนินต่อไปนะคะทั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมไปถึงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีศักยภาพแล้วก็วางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตพร้อมย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังอย่างเข้มงวดยึดหลักวินัยการเงินการคลังและตั้งเป้าที่จะทยอยลดขนาดการขาดดุลการคลังให้กลับมานะคะให้กลับลงมาอยู่ที่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ของ GDP ภายในปี 2572 ค่ะแล้วก็ในส่วนของช่วงค่ำนะคะทางด้านของนางสุวจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อภิปรายแล้วก็ชี้แจงถึงภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่จำกัดและเผชิญความท้าทาย4ด้านคือความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโครงสร้างทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งนี้นางสุปจีนะคะยอมรับว่าบางปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ภายในวันเดียวแต่ต้องใช้เวลาพร้อมวางเป้าหมาย SME เติบโต 40% นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในการปรับปรามนอมินีและกลุ่มทุนสีเทาโดยจะใช้ AI ช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงและเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานค่ะขณะที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายอย่างเข้มข้นสะท้อนการจัดสรรงบนะคะรายจ่ายยังมากกว่ารายได้โดยระบุงบประมาณปี2570นั้นมีสัดส่วนของรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายลงทุนซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวกลับปรับตัวลดลงโดยพบว่ามีโครงการใหม่เพียง300กว่าโครงการในงบประมาณราว 1,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมในเวลาประมาณ 22:46 นาทีค่ะแล้วก็เริ่มประชุมอีกครั้งนะคะในวันนี้ก็คือวันที่30มิถุนายน2569ในเวลา 9:00 นนะคะก็คือเป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะ30มิถุนายน2569นะคะสำหรับการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะใช้เวลา3วันด้วยกันระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะมีการลงมติเพื่อรับหลักการในขั้นตอนต่อไปค่ะก็นะขณะนี้นะคะอย่าลืมติดตามในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กันได้นะคะณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาในวันนี้ตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะon air NBT2SD Facebook page NBT YouTube NBT ค่ะกระทรวงการคลังนะคะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้กับครม.พิจารณาในวันนี้ค่ะด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐค่ะคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
รายงานผลการประชุม

ุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2ค่ะเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายค่ะมากันที่ในส่วนของปปส.นะคะกับการลุยค้นที่พักแอร์สาวลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียพร้อมสอบปากคำแฟนนะคะขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาตินางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.มีการชี้แจงกรณีข่าวทางการประเทศออสเตรเลียนะคะควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานปปส.และ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมนะคะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559แล้วนะคะ2559แล้วโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกุมแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วแล้วก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานปปส.ก็ได้มีการเข้าตรวจค้นคอนโดแห่งหนึ่งของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าวนะคะพร้อมสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจค้นแล้วก็สแกนสัมภาระติดตัวนะคะแล้วก็สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อหาวัตถุอันตรายอาวุธหรือว่าสิ่งของต้องห้ามของผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือด้วยซึ่งเป็นบุคลากรที่เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศยานโดยตรงจึงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั้งนี้สำนักงานปปส.ก็ได้เร่งหารือร่วมกับทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย AOT นะคะเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในระบบการตรวจคัดกรองให้มีความรัดกุมสูงสุดนอกจากนี้แล้วค่ะทางสำนักงานปปส.นะคะได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยแล้วก็ระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับปัญหายาเสพติดข้ามชาติโดยจัดตั้งคณะทำงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดณท่าอากาศยานนะคะแล้วก็ณท่าเรือรวมไปถึงขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนนะคะพร้อมทั้งจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและบริษัทเอกชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านพัสดุพันระหว่างประเทศพร้อมเตือนประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดมักที่จะใช้วิธีการจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบผู้รับหิ้วก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวกันได้นะคะซึ่งความผิดดังกล่าวนั้นมีโทษทางกฎหมายที่รุนแรงมากค่ะโดยเฉพาะความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งได้แก่เฮโรอีนไอยาบ้าหรือยาอีเป็นต้นค่ะมีอัตราโทษนั้นสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงประหารชีวิตทั้งตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศปลายทางด้วยค่ะ
มาดูกันต่อที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรค่ะตรวจสอบนมหมดอายุครั้งสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจำนวนกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสมพร้อมย้ำต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะด้านของนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะคะเปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2.4 ล้านหีบหรือว่ากว่า94ล้านกล่องของอกส.ที่เป็นยอดสะสมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568จนถึงเดือนพฤษภาคม2569ซึ่งขณะนี้อกส.นะคะเตรียมที่จะเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกแล้วก็บรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยทางด้านของนายธีรชัยก็กล่าวว่าคณะทำงานได้มีการตรวจสอบการบริหารกิจการโคนมที่ได้รับมอบหมายได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกระบวนการดำเนินงานของทางอกส.นะคะว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากว่าการดำเนินการครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจนะคะที่ตามปกติแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอกส.ขอไปค่ะคณะกรรมการอสค.นะคะและจะต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยรวมไปถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.นั้นดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในส่วนของระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะส่วนทางด้านของนางสาววัชรีวรรณศรีนะคะผู้อำนวยการอสค.ก็มีการชี้แจงว่าการบริหารจัดการนมกล่องหมดอายุในสต็อกหากว่าเป็นการซื้อขายทั่วไปไม่ต้องรายงานในบอร์ดอสค.แต่ว่าหากจะนำไปทำลายก็ต้องมีการรายงานให้ทราบตามกระบวนการส่วนกรณีนมหมดอายุ94ล้านกล่องปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดประมูลและมีภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมมากพอสมควรคาดการว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมระบุถึงสาเหตุที่มีสต็อกนมหมดอายุจำนวนมากเนื่องจากอสค.นะคะต้องแบกรับน้ำนมดิบส่วนเกินมาอย่างต่อเนื่องแต่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงเกษตรให้พิจารณาไม่ให้อสค.นั้นรับซื้อน้ำนมเกิน MOU เพราะจะยิ่งทำให้ขาดทุนสะสมทั้งนี้สำหรับนมล็อตที่ผลิตในช่วงเดือนตุลาคม2568และกำลังจะหมดอายุในช่วงเดือนกันยายน2569มีอยู่ประมาณ1ล้านหีบหรือประมาณ36ล้านกล่องอสค.จะมีแผนเร่งระบายเฟสแรกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ประมาณ4แสนหีบค่ะอีกหนึ่งเรื่องในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะมาดูอโคด้าค่ะชี้หลายเมืองไทยครองใจนักท่องเที่ยวเอเชียค่ะรัฐบาลเดินหน้าในส่วนของการปั้นไทยแลนด์365เดย์รับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365เดย์นะคะหรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพทั้งนี้ข้อมูลจากอโคด้านะคะระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นั้นไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกแล้วก็กาญจนบุรีนั้นก็ได้รับความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยรัฐบาลเตรียมต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนในส่วนของมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกนะคะหรือว่า GSTC ภายใต้ Thailand Green Tourism Plan 2030ค่ะเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวติดท็อป100นะคะ
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของโลกนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการดำเนินงานก็เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วโดยอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านได้รับรางวัล Green Destination Award 2026สะท้อนศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไทยในระดับสากลกันแล้วนะคะรัฐบาลก็เชื่อว่าไทยนั้นไม่ได้มีแค่ที่ท่องเที่ยวที่สวยงามจึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยแล้วก็จัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังในส่วนของงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงของข่าวใต้ไร่วันกันต่อค่ะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะอำเภอเมืองภูเก็ตส่วนที่กำลังตรวจสอบพื้นที่เทือกเขาพันธุรัตน์หลังพบการลักลอบตัดถนนและเทพื้นคอนกรีตในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะเมื่อวันนี้นะคะช่วง 16:00 น.นายสิวัตรระวังกุลอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมด้วยนายอัครา สุวัติกุลค่ะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็รวมถึงในส่วนของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเกาะแก้วด้วยนะคะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ค่ะแล้วก็มีปลัดอำเภอด้วยนะคะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณเทือกเขากำลาหรือว่าเขานางพันธุรัตน์ซึ่งก็เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอกระทู้กับหมู่ที่2ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตภายหลังได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกแล้วก็ทำกิจกรรมในพื้นที่ป่าไม้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยการใช้เครื่องจักรแผ่วถางและปรับสภาพพื้นที่เพื่อก่อสร้างเส้นทางขึ้นสู่พื้นที่ภูเขาค่ะรวมทั้งพบการเทคอนกรีตเทพื้นคอนกรีตในบางช่วงลักษณะเป็นถนนภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็พิจารณาการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคลแสดงตนเป็นเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองพื้นที่แต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามพบรถแบ็คโฮจำนวน1คันจอดอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานจัดทำบันทึกการตรวจยึดนะคะนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถ ATV จากปางช้างนพรัตน์กระทู้นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ตรวจสอบนั่นเองค่ะที่พังงานะคะมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพังงาค่ะเมื่อวันนี้ค่ะนายบัญชาธโนอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพังงาครั้งที่1/2569ณห้องประชุมภูผาศาลากลางจังหวัดพังงาที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา35ระยะที่1การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงาพ.ศ. 2560ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและรองรับการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดในอนาคตด้วยค่ะที่กระบี่นะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระ พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ของคณะสงฆ์หนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคม2569ณวัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงหรือวัดบางธงตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่กิจกรรมสำคัญนะคะในวันที่4กรกฎาคม2569นั้นค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรสร้างบุญถวายพระราชกุศลพระสงฆ์500รูปขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะจังหวัดระนองประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่6/2569เมื่อวานนี้ช่วง 8:30 นที่ผ่านมานะคะณห้องประชุมพระพึ่งทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่6/2569ค่ะโดยมีนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะการประชุมครั้งนี้ค่ะที่ประชุมได้รับทราบการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดระนองการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับกรมการปกครองแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่โมเดิร์นเทรดนะคะจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ได้ดำเนินการแก้ไขและรายงานเหตุการณ์อาทิแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ประสบปัญหาทางสังคมดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานรายงานเหตุการณ์สำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมารวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดระนองแล้วก็ได้มีการสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอนามันวันนี้ค่ะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะของเดือนมิถุนายนสำหรับไทยช่วยไทยพลัสใครที่ยังใช้ไม่หมดก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์กันได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็กลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสายๆแบบนี้ค่ะ 10:10 นโดยประมาณทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ตเรดิโอวันนี้หนูรีวัชรียตนาการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทาง
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศล่าสุดสำนักงานปปส.ได้เข้าค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อคืนวันที่12มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามากรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมและได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทั้งนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเตรียมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขจุดอ่อนในการตรวจสอบสัมภาระอย่างเข้มงวดต่อไปสักติดประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าว พร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละ100สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคม2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัดCNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
13: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารจากส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคกันค่ะกับทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอนะคะร่างพรบ.นะคะงบประมาณรายจ่ายของปี2570ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของการรับมือนะคะกับซูเปอร์เอลนิโญที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะรวมไปถึงการแก้ปัญหาค่ะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เรามาดูในเรื่องของการทุจริตนะคะในเรื่องของปมของการสอบท้องถิ่นค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เรื่องถึงไหนแล้วเดี๋ยวน้องฝนจะนำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องราวดีๆจากจังหวัดพังงากันค่ะรวมไปถึงช่วงนี้ค่ะช่วงฤดูฝนนะคะก็ทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกเตือนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของลูกๆบุตรหลานนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากกันด้วยค่ะแล้วก็จะปิดท้ายในเรื่องของพยากรณ์อากาศที่ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะช่วงที่แล้วน้องน้ำฝนก็ได้เกริ่นไปนิดๆหน่อยๆนะคะในเรื่องของการแถลงงบประมาณของปี2570ค่ะเมื่อวานค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะด้วยวงเงิน3ล้านล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระที่1ค่ะโดยรัฐบาลจะกำหนดรอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะมุ่งสร้างโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นคงของประชาชนค่ะควบคู่กับฟื้นฟูนะคะฐานะการคลังของประเทศด้วยค่ะให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทางการคลังภายใต้กรอบวินัยการคลังแล้วก็มีความโปร่งใสการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมตั้งเป้านะคะลดการขาดดุลการคลังให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี2572ค่ะรวมทั้งให้หน่วยงานนะคะงบประมาณพิจารณาใช้เงินนอกงบประมาณนะคะควบคู่กับเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะลดภาระของคลังของประเทศค่ะโดยจัดสรรงบประมาณนะคะตาม7กลุ่มงบประมาณค่ะและยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านค่ะได้แก่ด้านความมั่นคงค่ะด้านการสร้างความสามารถการแข่งขันค่ะการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ค่ะการสร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางสังคมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นการเยียวยาภัยพิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐและการชดใช้เงินคงคลังนะคะพร้อมยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายแล้วก็ตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะให้จ่ายภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็เพื่อที่จะให้เม็ดเงินกลับสู่ประชาชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะเศรษฐกิจสร้างการเติบโตของประเทศไปอย่างทั่วถึงและก็อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นแผนการนะคะเป็นพรบที่ทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการจัดทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะใช้ในปีงบประมาณหน้าค่ะมาดูในส่วนของการรับมือนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อซูเปอร์เอลนิโญค่ะติดตามรับมืออุทกภัยจากติดตามจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดน่านนะคะจังหวัดอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะครั้งที่2ทับ2569ค่ะเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะให้ทุกหน่วยงานเร่งติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงภัยแล้งและก็คุณ

0: ไปจนถึงปี2570โดยที่ประชุมค่ะคุณผู้ฟังคะก็ได้มอบหมายให้สำนักงานค่ะทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำค่ะร่วมกันบูรณาการจัดการนะคะจัดการในทั้งเรื่องน้ำทั้งระบบเลยค่ะควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นอกจากนี้ค่ะยังรับทราบนะคะความก้าวหน้าค่ะการจัดทำแผนเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดน่านแล้วก็ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมไปถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเพื่อยกระดับการป้องกันและก็บริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำอย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบนะคะในหลักการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโนดนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อที่จะเห็นชอบการขยายระยะเวลานะคะดำเนินการด้านทรัพยากรน้ำในจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดชัยภูมิด้วยรวมถึงเห็นชอบการดำเนินการพัฒนาน้ำบาดาลนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงระดับชุมชนจำนวนทั้งหมดนะคะ858แห่งค่ะตลอดจนนะคะให้ความเห็นชอบนะคะในส่วนของร่างปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571ค่ะการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่3ค่ะจำนวน52คำขอนะคะแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำค่ะเพื่อเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดผลแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพให้มากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งบทเพลงแล้วกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะน้องฝนก็มีในเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ลุยเอาจริงค่ะคุณผู้ฟังแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ชู3แนวทางนะคะระดมภาครัฐค่ะเร่งตัดวงจรทั้งระบบค่ะพร้อมตั้งศูนย์ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดค่ะเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลนะคะในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า3แนวทางค่ะคุณผู้ฟังซึ่งประกอบไปด้วยนะคะ1ค่ะต้องป้องกันเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ที่ให้สตช.แล้วก็สคบ.นะคะบูรณาการร่วมกันค่ะกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการค่ะและก็กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในสถานศึกษาค่ะชุมชนแล้วก็จะพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมค่ะลบค่านิยมผิดๆที่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นแฟชั่นค่ะ2ค่ะเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะแล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งปราบปรามผู้ที่ลักลอบนำเข้านะคะผู้ค้ารายใหญ่แล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยต้องสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายทางการเงินด้วยค่ะมุ่งตัดวงจรทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มแค่ผู้ค้ารายย่อยเท่านั้นค่ะ3ค่ะยกระดับการปราบปรามออนไลน์ค่ะประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะแล้วก็บริษัทขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนดิจิทัลนะคะติดตามเส้นทางทางการเงินค่ะแล้วก็ปิดนะคะช่องทางการจำหน่ายออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการค่ะและคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติค่ะพร้อมทั้งผลักดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนและสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดค่ะโดยในเขตตรวจราชการ2เขตนะคะก็ได้แก่เขตตรวจราชการที่2กลุ่มจังหวัดภาคกลางค่ะตอนบนนะคะก็ได้แก่จังหวัดนนทบุรีค่ะปทุมธานีนะคะแล้วก็นครปฐมแล้วก็สมุทรปราการค่ะและเขตตรวจราชการที่9ค่ะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดจันทบุรีราษฎร์นครนายกค่ะปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วค่ะเพื่อรณรงค์สร้างความรู้แล้วก็ฉีดวัคซีนทางความคิดนะคะให้กับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยค่ะได้ระหนักถึงภัยของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะพร้อมเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะประชาชนค่ะร่วมแจ้งเบาะแสการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมายังหน่วยงานภาครัฐนะคะเช่นสตช.หรือว่าสคบ.ได้ค่ะเพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรมค่ะพร้อมเรียกร้องนะคะให้ทุกภาคส่วนค่ะทั้งครอบครัวนะคะสถานศึกษาเอกชนและก็สื่อมวลชนนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาค่ะเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนไทยของเราต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของปปช.นะคะเตรียมสอบอธิบดีท้องถิ่นกับพวกนะคะกรณีเอื้อทุจริตการสอบกระบวนการเรียกรับเงินและค่าตอบแทนค่ะทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคะก็ได้แถลงความคืบหน้านะคะคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568นะคะซึ่งพบพฤติกรรมนะคะการกระทำผิดร้ายแรงนะคะโดยมีการเอื้อประโยชน์ตั้งแต่การเขียน TOR ล็อกสเปคผู้รับจ้างจัดสอบไปจนถึงการแก้คะแนนช่วยผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 3,000 รายแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินในส่วนของค่าตอบแทนนะคะเพื่อที่จะบรรจุเข้าทำงานสูงถึงรายละไม่น้อยกว่า 300,000 บาทค่ะที่เป็นประเด็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังโดยเสนอทางบอร์ดปปช.นะคะก็ได้ไตร่สวนนะคะอธิบดีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในฐานะที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ทุจริตค่ะขยายผลคดีอาญานะคะแล้วก็ประสานพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อ ข้อหาปลอมเอกสารแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะนอกจากนี้ก็ยังเดินหน้านะคะตรวจทรัพย์สินแล้วก็ลุยตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็บัญชีทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะควบคู่ไปกันกับโดยที่ปปช.นะคะก็จะวางเป้าหมายนะคะสรุปสำนวนคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องราวของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดพังงาค่ะมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินนะคะเพื่อที่จะต่อยอดทักษะอาชีพสร้างโอกาสการมีงานทำค่ะก็ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกนะคะชุดเครื่องมือการทำมาหากินค่ะภายใต้โครงการเพิ่มทักษะนะคะแรงงานอิสระแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพค่ะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะโดยนะคะทางด้านผู้ว่าราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวว่าการพัฒนาทักษะอาชีพค่ะควบคู่ไปกับการสนับสนุนในส่วนของเครื่องมือประกอบอาชีพด้วยค่ะเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนนำความรู้นะคะก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงค่ะสร้างงานสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเปรียบเสมือนการจับการสอนให้จับปลาค่ะพร้อมที่จะส่งมอบเครื่องมือในการหาปลาอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสราวุฒิธนเจริญสกุลค่ะซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งค่ะจากภายในนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคงค่ะความมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนะคะก็จะนำความรู้นำทักษะแล้วก็เครื่องมือที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพค่ะสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานะคะก็ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแรงงานนอกระบบผู้รับจ้างทั่วไปแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีโอกาสประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยในปีงบประมาณ2569นะคะก็ได้รับเป้าหมายจำนวนกว่า20รุ่นค่ะจำนวน400คนแล้วก็ดำเนินการแล้วเสร็จ10รุ่นค่ะคุณผู้ฟังเป็นจำนวน200คนสำหรับการมอบเครื่องมือในครั้งนี้นะคะก็มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน60คนค่ะประกอบด้วยหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพค่ะจำนวน40คนแล้วก็หลักสูตรการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มมืออาชีพจำนวน20คนค่ะเพื่อที่จะให้สามารถนำเครื่องมือไปใช้ประกอบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการสร้างรายได้แล้วก็การพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักการอีกสักครู่ค่ะแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการน้องน้ำฝนก็มีเรื่องเตือนภัยนะคะสำหรับจากกรมควบคุมโรคค่ะโรคมือเท้าปากแล้วก็มาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องที่ทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วก็พื้นที่หลายๆพื้นที่นะคะก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมสำหรับลูกๆบุตรหลานของท่านนะคะแล้วก็สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือโรคมือเท้าปากค่ะก็อยากที่จะแนะนะคะผู้ปกครองนะคะแล้วก็สถานศึกษานะคะควรที่จะเพิ่มการเฝ้าระวังในตัวเด็กเล็กให้มากขึ้นค่ะเพราะเมื่อเด็กๆ เขามีอาการป่วยหรือมีอาการเจ็บในฐานะของผู้ที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็ทนเห็นลูกเจ็บป่วยไม่ได้นะคะก็ป้องกันไว้ดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านกรมควบคุมโรคค่ะก็ เปิดเผยนะคะในช่วงฤดูฝนของทุกปีค่ะเป็นช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากค่ะก็อยากที่จะให้ทางผู้ปกครองนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกันดูแลบุตรหลานนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษานะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็หรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด้วยค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่เด็กๆ เขาจะทำร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมภายนอกในห้องเรียนหรือว่าภายในห้องเรียนนะคะแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะส่วนใหญ่นะคะผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนะคะก็จะสามารถหายใจเองได้จะอยู่ใน 7-11 วันค่ะแต่ในบางรายค่ะคุณฟังโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบค่ะก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางระบบประสาทหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจได้ค่ะจึงควรที่จะแนะนำให้สังเกตอาการแล้วก็ดูแลเด็กๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันค่ะก็พบว่ามีผู้ป่วยนะคะมีบุตรหลานนะคะของคนในประเทศไทยของเรานะคะเป็นโรคมือเท้าปากสะสมแล้วกว่า 16,332 รายค่ะแต่ก็ยังไม่พบรายงานของผู้เสียชีวิตนะคะโดยจำนวนผู้ป่วยนี้นะคะก็ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังคงเดิมค่ะกลุ่มเด็กเล็กนะคะ 0-4 ขวบนะคะก็เป็นกลุ่มที่มีอัตราการป่วยที่สูงที่สุดแล้วก็เห็นได้ชัดเจนค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นเด็กที่อายุ 5-9 ขวบค่ะแล้วก็ 10-14 ขวบตามลำดับค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงขอให้ทั้งคุณครูค่ะผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ดูแลเด็กเล็กนะคะเฝ้าระวังสถานการณ์อาการของเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะหากพบว่ามีไข้นะคะร่วมกับมีแผลหรือว่าจุดแดงในช่องปากค่ะบริเวณลิ้นนะคะเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มนะคะมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสๆนะคะบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือว่าก้นนะคะในส่วนของเด็กเล็กก็จะมีอาการงงแงค่ะไม่ยอมรับประทานอาหารหรือว่าดื่มนมนะคะมีน้ำลายไหลหรือว่ามีอาการแบบบ่นว่าเจ็บปากอะไรประมาณนี้ค่ะให้สังเกตว่าอาจจะเป็นโรคมือเท้าปากก็ได้นะคะคุณผู้ฟังในกรณีที่มีความมีอาการรุนแรงค่ะเช่นมีไข้สูงรับประทานอาหารหรือว่าน้ำค่ะได้น้อยลงมีอาการซึมลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีอาการชักเกร็งอาเจียนหรือว่าหายใจหอบหืดนะคะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยก็ควรที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยโดยด่วนค่ะเพื่อที่จะรับการรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวค่ะอาจจะเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นภาวะสมองอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะก็ขอแนะให้การป้องกันโรคนะคะในสถานศึกษาแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็ฝากถึงบุคลากรทางการศึกษานะคะควรคัดกรองเด็กในทุกๆเช้าค่ะอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีเด็กป่วยค่ะอย่างเช่นมีไข้นะคะมีตุ่มมีน้ำใสนะคะขึ้นที่ฝ่ามือที่เท้าหรือว่ามีแผลในปากนะคะก็อยากที่จะให้แยกเด็กกลุ่มนี้ออกจากเด็กคนอื่นโดยทันทีค่ะพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองนะคะมารับเด็กตัวกลับบ้านนะคะเพื่อให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีค่ะ2ค่ะถ้ามีเด็กป่วยตั้งแต่2รายขึ้นไปในห้องเรียนนะคะก็ใน1สัปดาห์นะคะต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยอย่างน้อย1วันค่ะเพื่อที่จะต้องทำความสะอาดแล้วก็เฝ้าระวังคัดกรองเด็กป่วยที่มากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะก็ในเรื่องของการทำความสะอาดของใช้ค่ะแล้วก็ของเล่นนะคะที่สำคัญเลยของเล่นเพราะเด็กเขาก็จะจับกันทุกคนนะคะและพื้นที่ที่ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกค่ะน้ำยาล้างจานสบู่น้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าสารละลายคลอรีนเช่นน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำตามอัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมั่นใจว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการพฤติกรรมค่ะส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแล้วก็ผู้ดูแลนะคะโดยจะต้องเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดค่ะต้องแจ้งเด็กๆให้ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดอย่างถูกวิธีแล้วก็ควรล้างบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารค่ะหลังขับถ่ายแล้วก็หลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือว่าสิ่งขับถ่ายจากเด็กนะคะเนื่องจากเชื้อก็สามารถติดต่อแล้วก็สามารถแพร่กระจายในการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายน้ำจากตุ่มพองแล้วก็อุจจาระของผู้ป่วยได้ค่ะรวมถึงการสัมผัสของเล่นค่ะและก็ของใช้นะคะที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคได้ค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะดูผิวเผินว่าอาจจะไม่มีอะไรแต่แท้จริงแล้วค่ะเด็กเล็กเบาบางมากค่ะคุณผู้ฟังหากต้องการข้อมูลหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะสามารถสายด่วนกรมควบคุมโรคได้ที่1422ค่ะการป้องกันบุตรหลานของท่านให้มีสุขภาพดีแล้วก็ไม่ให้เป็นโรคมือเท้าปากนะคะตัวเขาเองตัวเด็กเองเขาก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยในเรื่องของร่างกายเขาก็จะมีอารมณ์ดีสุขภาพแข็งแรงผู้ปกครองก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะและนี่ก็ฝากไว้สำหรับโรคที่จะมาในช่วงหน้าฝนค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะอย่างที่หลายๆหน่วยงานนะคะก็ออกมาประกาศนะคะในเรื่องของขึ้นลมในช่วงนี้นะคะการเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศนะคะประเทศไทยของเราก็มีฝนตกหนักมากนะคะถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันค่ะประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลาดลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันค่ะก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นนะคะมีทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะทิ้งท้ายไว้สำหรับ อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังการจัดงานเกษตรแฟร์วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะคะก็ได้จัดงาน เกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะพบกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่ค่ะเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาแล้วก็กิจกรรมมากมายซึ่งวันนี้อย่างที่น้องฝนบอกนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมในงานนะคะก็ยังไปวันนี้ได้ทันค่ะงานก็จะจัดที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาจังหวัดพังงาอบจ.พังงาค่ะวันนี้นะคะวันสุดท้ายก็จะมีในเรื่องของการแสดงบนเวทีค่ะก็จะมีการชมการแสดงพื้นการแสดงพื้นบ้านค่ะจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยนะคะแล้วก็มาเที่ยวนะคะมาชมมาชิมมาช็อปนะคะมาร่วมสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงาแล้วก็เรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะก็รายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนแล้วก็รายการสวทพังงาแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุน
1: อิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นนายภูมิศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกกและฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนีโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
2: ด้านนายวรายุทธจงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2570ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
4: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
2: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569 ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสาสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่พวกเราคงจะต้องกลับมามองในเรื่องของบุคลากรที่จะเหมือนเป็นประเภทนักบินนะครับจวดหรือแอร์โฮสเตสที่ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วๆไป
5: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระจึงถูกลำเลียงขึ้นเครื่องตามขั้นตอนทางนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ EDS ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนไม่ใช่ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสารเสพติดโดยเฉพาะหลังจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรีโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
7: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นระบุโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส
8: ์นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่องโด ดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
9: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์จริงๆแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันเงินลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งสองฝั่งเลย
8: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำนมล้นสต็อกโดยจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
11: เยอะพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุนะครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสค.ก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสค.เนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
10: ทั้งนี้ปัจจุบันอสค.รับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวันส่งผลให้มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม UST และเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปฤษดางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปฤษดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจ อีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้
13: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
14: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชคงความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก
13: อธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้จะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะนี้สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
15: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาว เพื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
16: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5ก่อน

0: ระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแจ้งเส้นทางเลี่ยงอำเภอตากใบจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลให้ถนนบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนักจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมอย่างน้อย7วันจึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยผู้ที่เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกเมื่อถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวอและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่
2: ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: กบข.เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าอิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเปเซสเคียนให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรูทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพ ที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐ

0: เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับลดราคาน้ำมันโดยทันทีเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงรายใดก็ตามที่ไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานว่าแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดเฮาฮูเอเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกาเบรียลมาติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้านเยอรมันลงสนามพบกับปารากวัยเกมนี้ปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนจากฮูลิโอเอ็นซีโซในนาทีที่42จากนั้นไคฮาเวดมายิงตีเสมอให้ทัพอินซิเล็กในนาทีที่54จากนั้นจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องดวลจุดโทษตัดสินและเป็นปารากวัยยิงแม่นกว่าเอาชนะเยอรมันไปได้4ประตูต่อ3ส่งอดีตแชมป์โลก4สมัยกลับบ้านโดยปารากวัยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษา เดลีนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี2ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเอาชนะโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม A อันดับ1อัสสัมชัญธนบุรีอันดับ2มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีอันดับ3ปทุมคงคาและอันดับ4โพนิมิตวิทยาคมด้านกลุ่ม B นัดที่4โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมจ่าฝูงแพ้โรงเรียนสุกุลาบวิทยาลัยรองจ่าฝูง1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเอาชนะสาระวิทยา3ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B อันดับ1ยังคงเป็นราชสีมาวิทยาลัยอันดับ2สวนกุหลาบวิทยาลัยอันดับ3ท่าข้ามพิทยาคมและอันดับ4สาระวิทยาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกเอาชนะเซมายาชวาลินสกามือ21ของโลกจากโปรแลนด์2ต่อ1เซต2ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกเอาชนะลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลก2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3 5ต่อ7และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอเล็กซานโดรวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียต่อไปสำหรับชัยชนะในรอบนี้ของมนัญชยาและลัลลนาทำให้ทั้งคู่กลายเป็นนักเทนนิสสาวไทยคนที่3และ4ที่ผ่านเข้ารอบ2รายการระดับเมเจอร์ต่อจากแทมมารีธนตุการและรัสิกาคำขำการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกพัชรพลหลีกุลเอาชนะไทเลอร์ธานิจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับซอจุนฮยอกมือวางอันดับ10ของรายการจากกวมขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกปันทินันเผือกคำเอาชนะอาลิเซียหลีจากจีน6ต่อ2ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคารินฮิรามัตสึมือวางอันดับ8จากออสเตรเลียแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ให้กับไต้หวัน1ต่อ2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวัน

0: ตั้งแต่จบศึกซีเกมส์ครั้งที่33และเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่เมืองหางโจซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงธนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนศึกเอเชียนเกมบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงข้าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบาง

0: แห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร14ซมน้ำลงเวลา 14:31 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร4ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดีเอมารอนถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcga.or.thกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์prd.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobjob.com ตั้งแต่วันบัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการสวนพฤกษศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักบริหารตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.qsbg.org หรือสอบถามที่09-3130-0675สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วอาการวัยทองจะเริ่มแสดงในเพศหญิงวัย 45-50 ปีทว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปีเช่นกันซึ่งภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรจะเหมือนอาการวัยทองทั่วไปทุกประการเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรเท่านั้นเองวัยทองก่อนวัยเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรโดยสามารถจำแนกสาเหตุของวัยทองก่อนวัยได้ดังนี้กรรมพันธุ์มีคนในครอบครัวเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรมาก่อนความผิดปกติในกระบวนการทำงานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนส่งผลให้ระบบภายในแปรปรวนไปด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติได้รวมถึงการขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทำงานผิดปกติไปสมองหลั่งฮอร์โมนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรังไข่ก็หยุดทำงานนอกจากนี้ยังมีสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงจากโรคไทรอยด์โรค SLE โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้เคยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่มาก่อนมีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้รังไข่หยุดการทำงานก่อนเวลาอันควรได้ท่านผู้ฟังที่อายุ30ปีขึ้นไปที่เริ่มมีอาการดังต่อไปนี้แนะนำให้รีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพมดลูกและการทำงานของรังไข่ 1. ประจำเดือนผิดปกติ 2. หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 3. นอนไม่หลับร้อนวูบวาบ 4. อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย 5. ช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ร่างกายผลิตน้ำหล่อลื่นน้อยลงบางคนจะมีอาการช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงด้วย 6. ผิวพรรณเริ่มหย่อนยาน 7. หลงลืม 8. กระดูกบางเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกผู้หญิง ดังนั้นคนที่มีภาวะวัยทองจึงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเกิดภาวะแตกหักง่ายนอกจากนี้แล้วในบางคนอาจจะมีอาการวัยทองอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเหงื่อออกมากตอนกลางคืนใจสั่นหัวใจเต้นแรงซึ่งล้วนแต่เป็นอาการบ่งชี้ภาวะหมดประจำเดือนในสตรีทั้งสิ้นดังนั้นหากพบว่าตัวเองประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมกับมีอาการข้างต้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรับมืออาการวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามหากมีภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางดูแลตัวเองที่เหมาะสมเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากสูตินารีแพทย์จะดีกว่าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: สินค้าไทยมีของดีแต่ถ้าอยากโตไกลต้องมีแบรนด์ที่จำได้และ IP ที่ปกป้องได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร SME ไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยโดยทรัพย์สินทางปัญญารับสิทธิ์ออกแบบโลโก้ฟรีสนับสนุนค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาทพร้อมคำปรึกษาแบรนด์และการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่อยอดออกบูธและจับคู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำพบกัน6จังหวัดทั่วไทยมิถุนายนถึงสิงหาคม2519สมัครฟรีด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง300รายสนใจโทร02547 4664จัดโดยกระทรวงพาณิชย์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ครับสวัสดีครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การดำเนินการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะครับโดยในวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยในวันนี้ก็มีผมจตุพงษ์แก้วใสครับแล้วก็น้องติ๊กคุณวริยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เจค่ะ
0: ครับเราทั้งสองคนนะครับก็เจอกันบ่ายๆวันอังคารสบายๆอย่างนี้นะครับมาเจอท่านผู้ฟังด้วยนะครับก็7วันมาเจอกันครั้งหนึ่งนะครับ
1: เป็นวันอังคารสิ้นเดือนพอดีนะคะ30มิถุนายนแหมพรุ่งนี้ก็เดือน7แล้วนะคะ
0: ใช่แป๊บเดียวนะครับเรามาครึ่งทางแล้วนะครับของปี2569นะครับครับวันนี้นุ๊กติ๊กมีเรื่องที่จะนำเรียนท่านผู้ฟังได้บ้างเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาเนาะ
1: ค่ะที่แล้วก็ติดภารกิจ
0: คงคิดถึงท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: ติดภารกิจก็ให้พบพี่เจคนเดียวบ้างนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็มันมีสาระดี
0: ๆวันนี้ไม่มาเปล่านะมีสาระต่างๆน่ารู้มาเรียนท่านผู้ฟังครับ
1: ประจำทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเรามานำเรียนท่านผู้ฟังไม่ว่าแต่เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะ
0: ร
1: วมถึงอุบัติเหตุทางถนนเป็นสถิติอุบัติเหตุของเมื่อวานนะคะแล้วก็สักข้อมูลสาระดีๆนะคะรอบรู้สู้ภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็โทรเข้ามานอกจากเรื่องของสาระน่ารู้แล้วนะครับรายการของเราก็เรื่องของความบันเทิงด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าฟังที่อยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการนะครับขอเปิดเพลงเพราะๆศิลปินท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับแต่ถ้าเรื่องของการขอความช่วยเหลือทางด้านสาธารณภัยอันนี้ต้องโทรอะไรครับ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทรฟรี24ชั่วโมงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับวันนี้เรามีของที่ระลึกนะครับมาเรียนฝากนำฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับโทรเข้ามาในรายการของเรานะบอกเล่า90นะครับในพื้นที่ของท่านสถานการณ์ของภัยหรือไม่มีภัยก็ได้นะครับในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเราเองตอนนี้อยู่ภูเก็ตนะครับ
1: มาเล่าบรรยากาศก่อนนะคะว่าที่บ้านท่านฝนตกแดดออกร้อนมีฝุ่น
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าฝนตกทุกวันนะคะแล้วเป็นอย่างไรบ้างโทรมาเล่าให้เราฟังบ้าง
0: ครับเรามีของที่ระลึกนะครับให้ฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการทั้งสองเพลงเดี๋ยวกลับมาสู่ในช่วงที่2ของรายการครับ
1: okay.

0: าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะสบายนะครับพี่ครับทางภูเก็ตของเรานะครับมีฝนบ้างเล็กน้อยนะครับก็อยากจะฟังเสียงทางจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันนะครับว่าทางกระบี่เป็นยังไงบ้างวันนี้ครับพังงาเป็นยังไงบ้างครับตรังเป็นยังไงบ้างนะครับหรือทางข้างบนหน่อยๆก็คือระนองก็เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ครับหรือจังหวัดอื่นๆนะครับก็นะครับบอกโทรมาหาเราได้นะครับโทรเข้ามาในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศอยู่นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081388 7617นะครับหรือจะขอเพลงก็ได้นะครับสักครู่น้องดีเจของเราเปิดเพลงเพราะมากเลยนะครับช่วงบ่ายๆสบายๆ
1: ว
0: ัน
1: อังคารนี้
0: สักนิดนึงนะครับถ้าฟังขอเข้ามาครับ
1: เมื่อกี้รู้ไหมครับว่าเพลงอะไร
0: ไม่ทราบเหมือนกันครับลูกทุ่งลูกกรุงนะวันนี้ขอเข้ามาเยอะมากเลยนะครับแต่เราจะย่อยทยอย
1: เราฟังได้หมดนะคะฟังแต่ดีเจจะจัด
0: รักใครชอบใครนะมอบเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้เลยครับช่วงนี้น้องติ๊กก็จะมีรายงานที่เป็นสาระน่ารู้
1: ใช่ค่ะเราก็มาเรื่องของสาระน่ารู้ของเรานะคะประจำทุกสัปดาห์ที่เรามานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะเริ่มจากเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะ7วันล่วงหน้าเลยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือระหว่างวันที่ก็คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี้นะคะคือ29มิถุนายนเมื่อวานนี้จนถึง5กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้เลยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันในช่วงวันที่29ก็คือเมื่อวาน29 30 12กรกฎาคมนะคะ29ถึง2กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนอง170ถึง80ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่3 4 5ปลายสัปดาห์นะคะจะมีฝนฟ้าคะนอง140ถึง60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ชาวเรือนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่29ถึงวันที่5กรกฎาคมทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะเพราะว่าขึ้นสูงนะคะถึง3เมตรเลยนะคะ
0: ครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศครับก็จะเห็นว่าสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีฝนปรับปลายนะครับที่ก็ประมาณ 30-40% ของพื้นที่มาสักครู่นะครับเพียงท่านผู้ฟังเองก็อยากจะเรียนฝากท่านฟังได้ติดตามข้อมูลของเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสภาพฝนฟ้าอากาศนะครับจากข้อมูลของหน่วยงานราชการนะครับ
1: หรือว่าแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะครับ
0: ใช่ครับแอปพลิเคชันของเราที่พัฒนาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับไทยก็TH เป็นภาษาอังกฤษนะครับไทยก็ THAI ไทย Disaster DISASTER แล้วก็ Alert ที่ก็ ALERT นะครับแค่พิมพ์คำว่าไทย Disaster ก็ขึ้นแล้วนะครับท่านฟังสามารถ Search หรือดาวน์โหลดจากทั้ง App Store หรือ Play Store นะครับรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็iOS นะครับเป็นการดาวน์โหลดแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่สแกมเมอร์ด้วยบางครั้งท่านฟังว่าเอ๊ะกังวลมาใช้สแกมเมอร์บอกไม่ใช่นะครับไทย Disaster Alert นะครับจำชื่อนี้ไว้นะครับเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับก็จะมีจังหวัดให้เลือกครับเลือกได้กี่จังหวัดเน
1: า
0: ะ
1: 3จังหวัด
0: 3จังหวัดนะครับเลือกแล้วเปลี่ยนได้ไหม
1: เปลี่ยนได้ตลอดเลยนะคะ
0: เช่นผมเราอาจจะเลือกของพังงากระบี่ระนองแบบนี้แต่ท่านต่อไปท่านอาจจะเลือกของกรุงเทพมหานครเชียงรายเชียงใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนจังหวัดที่เราสนใจหรือเราจะเดินทางไปไหนอยากจะดูข้อมูลสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็สามารถดูได้จากแอปพลิเคชันของเราซึ่งเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับก็อยากที่จะเรียนท่านฟังได้ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับท่านฟังดาวน์โหลดแล้วนะครับใช้งานเป็นยังไงบ้างแอปพลิเคชันของเราก็โทรเข้ามาบอกเรา90กับเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617วันนี้เรามีของที่ระลึกมามอบให้ท่านฟังด้วยนะครับเป็นกล่องอเนกประสงค์นะครับสามารถใส่ข้าวก็ได้ใส่ผักก็ได้ใส่ผลไม้ก็ได้ เอาเข้าไมโครเวฟก็ได้นะครับสีสันสวยงาม
1: อยากได้เลยนะคะท่านผู้
0: ใช่ครับวันนี้ไม่ได้ถือของมานะอยู่ที่สำนักงานแต่ว่า
1: เราท่านผู้ฟังนะคะ
0: ท่านผู้ฟัง
1: เข้ามาคุยกับเรานะคะ

0: ครับเนื่องจากออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางซีโลกใต้ครับก็จะเป็นอากาศจะเข้าสู่หน้าฤดูหนาวนั่นเองนะครับจะอากาศจะตรงข้ามกับทางซีโลกเหนือก็ได้ความรู้นะครับเรื่องของอากาศสภาพอากาศอะไรต่างๆครับก็ครับขอบพระคุณนะครับแฟนรายการของเราจากเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: มาฟังพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าแล้วนะคะเราก็จะมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อเลยนะคะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 99.59%
0: ค
1: ่ะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 96.13% อ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 38.36%อ่างเก็บน้ำบางกำปัดนะคะ 73.23% แล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว 52.12% ค่ะ
0: ก็ถือว่าปริมาณน้ำยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับกระบี่ทั้ง5อ่างนี้นะครับ
1: ตอนนี้มีฝนลงแล้วนะคะก็จะมีน้ำในอ่างเนี่ยถือว่าเกือบเต็มอ่างด้วยนะคะค่ะในบาง
0: เรื่องน้ำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรนะครับ
1: ต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ
0: ่
1: างเก็บน้ำผู้เตยค่ะ 86.63% อ่างเก็บน้ำคลองไซขาวนะคะ 67.80% อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 58.49% ค่ะ
0: ทางกระบี่เรามีอยู่3ตรังนี่เรามีอยู่3อ่างนะครับก็ปริมาณน้ำช่วงนี้ก็เกินครึ่งหนึ่งของอ่างไปนะครับทั้ง3อ่างเลยครับ
1: ไปจังหวัดระนองค่ะ
0: ค
1: ลองหาดซ่อมแป้นนะคะ 92.63% ค่ะ
0: นี่กับเต็มอ่างนะครับของสำหรับทางระนองนะครับหาดคลองซ่อมแป้นนะครับ
1: จังหวัดภูเก็ตค่ะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 43.77%อ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 49.12% แล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 55.35%
0: คลองกระบี่ก็จะปิ่มปิ่มนะครับทั้ง3อ่างเลยนะครับเน
1: ื่อง
0: จากปริมาณการใช้น้ำภูเก็ตค่อนข้างเยอะทีเดียวครับดีครับ
1: ก็ประมาณครึ่งๆอ่างนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็เองทางประปาเองเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวล นะคะเพราะช่วงนี้เราก็เข้าหน้าฝนอยู่แล้วนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าก็เราก็มีปริมาณการใช้น้ำที่เยอะพอสมควรนะคะของจังหวัดภูเก็ตก
0: ็
1: อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังครับมาตรการประหยัดน้ำก็ยังจำเป็นนะคะประหย
0: ั
1: ดน้ำก็เท่ากับประหยัดเงินเราด้วยนะคะพี่เจเพราะว่าเราก็จ่ายค่าน้ำได้ลดลงด้วยนะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับผม
1: ค่ะอันนี้เป็นสถิติปริมาณน้ำที่เราเอามาจากกรมชลประทานวันนี้นะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เรามีสาระน่ารู้แล้วเดี๋ยวเรามีภาคความบันเทิงด้วยนะครับเด
1: ี๋
0: ยวไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอีกสัก2เพลงครับ

0: ท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปปปประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอด้วยนะครับเพื่อนท่านฟังก็สามารถรับชมย้อนหลังทาง Facebook ของเราได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะรายการเรานี่สาระเยอะนะคะให้ผู้ฟังอยู่กับเราก็จะได้ข้อมูลสาระดีๆไปจากเราด้วยนะคะ
0: ค
1: แล้วก็มีความบันเทิงด้วยนะคะ
0: ค
1: มีเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกับเราแค่วันละ1ชั่วโมงอาทิตย์ละ1ครั้ง
0: จริงๆอยากมาจัดทุกวันนะคิดถึงท่านผู้ฟัง
1: อาทิตย์ถ้ามาทุกวันกลัวจะนกจะเบื่อไหมขออาทิตย์ละ1ครั้งนะคะวันอาทิตย์ละ1ชั่วโมงเต็มไปด้วยสาระดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆนะคะ
0: ในช่วงที่3นี้มีเรื่องที่จะเรียนทุกฟังคืออะไรนะครับ
1: ก็มีต่อเลยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนที่เราเอามานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะ
0: ค
1: เป็นอุบัติเหตุที่เราเอาสติของเมื่อวานนะคะเกิดกับทางรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะคะมาเป็นสติของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตของ5จังหวัดฝั่งอันดามันเพื่อมาเตือนย้ำท่านผู้ฟังนะคะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นทุกวันนะคะมันจะมากจะน้อยก็คือมันเกิดทุกวันแต่เราก็พยายามพูดแล้วก็รณรงค์กันอยู่ตลอดนะคะว่าอยากให้ลดลงลดลงนะคะวันนี้ก็ไม่น้อยไม่ต่ำร้อยเหมือนกันนะคะพี่เจคะเริ่มจากจังหวัดนี่เป็นอุบัติเหตุสติเมื่อวานนะคะที่เรามา
0: เมื่อวาน
1: เริ
0: ่มจาก29
1: มิถุนายนนะคะวันจันทร์นะคะเปิดโรงเรียนวันแรกนะคะวันจันทร์นะคะจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บนะคะเกิดประเทศทั้งสิ้นนะคะมีผู้บาดเจ็บ15ราย
0: 15รายเฉพาะวันเดียวนะ
1: วันเดียวนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังเมื่อวานวันเดียว23รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิต1รายค่ะจังหวัดพังงานะคะมีผู้บาดเจ็บ5รายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดระนองนะคะ3รายค่ะไม่บาดเจ็บนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ท็อปไฟเลยนะคะ
0: คร
1: เราทุกวันทุกวันเลยนะคะจะตรงว่าทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเราเก็บสถิติทุกวันจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานวันเดียวโรงเรียนเปิดนะคะ
0: ค
1: ผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น84รายนะคะเมื่อวานนะคะรวมผู้บาดเจ็บทั้ง5จังหวัดเมื่อวานนะคะ130รายค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิต1รายค่ะวันเดียวว
0: ันเดียว
1: 130คนนะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็จริงๆแล
1: ้ว
0: ทั้งหมด130คนนะอุบัติเหตุทั้งหมด130เสียชีวิต1อันนี้เป็นข้อมูลเพียงวันเดียวนะครับก็เราก็เรียนย้ำกันในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนครับจริงแล้วอยากให้ตัวเลขมันลดลงมากกว่านี้นะครับติ๊กครับเราก็เรียนท่านผู้ฟังกันทุกสัปดาห์เลยนะครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับหนึ่งครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเคารพกฎจราจรเนาะนะครับเปิดไฟเลี้ยวบ้างนะครับติ๊กครับเลี้ยวซ้ายเราเปิดไฟขวาใช่ไหมครับ
1: บางทีไม่เปิดเลย
0: เรายังไม่เสร็จเลยเลี้ยวซ้ายก็ต้องเปิดไฟซ้ายนะครับ
1: ก็จำทำพี่เจ
0: เล
1: ี้
0: ยวขวาก็ต้องเปิดไฟขวา
1: ระหว่างเปิดไฟขวาจะเลี้ยวซ้ายนะคะแต่เปิดขวากับไม่เปิดเลย
0: ไม่เปิดเลย
1: เลือกอะไรคะ
0: ไม่เลือกทั้งสองครับเพราะอย่างนี้จะทำให้เกิดอันตรายทั้งสองเคสเลย
1: อันนี้เคยเจอทั้งสองเคสเลยนะคะก็แต่ว่าบางทีการเล่นทายใจสนุกกว่าไหมคะคือเขาไม่เปิดเลย
0: เนี่ยตัวเลขมันก็เลยสูงไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะหนึ่งครับแม้จะเปลี่ยนช่องจราจรเนี่ยเปลี่ยนเลนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนที่ตามหลังมานี่ไม่ทราบนะครับว่าเราจะไปไหนกันแน่เราจะตรงไปหรือเปล่าหรือว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นไฟเลี้ยวที่บริษัทรถเขาผลิตมาให้เนี่ยเราก็ใช้ซะด้วยนะครับถ้าเราไม่ใช้เนี่ยต่อไปเขาจะไม่ผลิตออกมาเลี้ยวนะครับแล้วก็ประการที่สองครับเรื่องจากเรื่องของกฎจราจรแล้วนะครับเรื่องของความมีน้ำใจนะครับต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันเองแล้วก็ผู้ที่ใช้ทางเดินด้วยนะครับ
1: ข้ามถนนนะคะ
0: ข้าม
1: ม้าลายก
0: ็
1: บางที่เนี่ยคันอื่นหยุดแล้วนะคะ
0: เราไม่หยุด
1: มาจากไหนไม่รู้
0: ก็อุบัติเหตุก็บ่อยครั้งนะครับที่
1: อันตรายมากเลย
0: เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บบนทางม้าลาย
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดภูเก็ตเองนะคะว่าเราอยู่จังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเห็นทางม้าลายนี่เขาจะข้ามนะคะเขาถือว่าเขาสามารถข้ามได้ตลอดรถจะต้องหยุดให้เขานะคะแต่เท่าที่สังเกตก็คือหยุดกี่คันนะคะแล้วคันที่มาจากข้างหลังเนี่ยโอ้โห
0: คือคนที่นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยไม่แต่ประเทศจีนนะพี่นะว่าพี่เนี่ยเพิ่งไปประเทศจีนไปเมื่อสัก4-5 เดือนที่แล้วนะครับเวลานักท่องเที่ยวหรือชาวจีนข้ามถนนเนี่ยรถเขาจะจอดทันทีเลย
1: นะครับเป็นทางม้าลายเนี่ยของเขาใช่ที่สามารถเดินได้นะ
0: เพราะฉะนั้นคนไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการข้ามถนนเนี่ยเราก็ถ้ารีบก็ไม่ถึงกับต้องรีบมากหรอกนะครับก็เบรกสักนิดนึงแป๊บเดียวให้เขาข้ามถนนไปนะครับ พื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ตัวเลขเนี่ยลดลงนะครับและอย่างหนึ่งก็คือการขับขี่ถนนเนี่ยก็ปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้อุบัติเหตุเนี่ยสูงเนื่องจากว่าขับขี่รถเนี่ยด้วยความเร็วสูงนะครับในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนเทพกษัตริย์หมายถึงของภูเก็ตนะครับนะครับหรือไม่ก็ถนนเยาวราชในเมืองเนาะเราก็มีการซ่อมถนนอยู่ช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับความเร็วก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
1: จริงๆน่าจะขับเร็วไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าฝนมันตกนะคะก็มีบางช่วงที่ฝนตกหนักด้วยนะคะก็ต้องขับกันช้าๆนะคะ
0: เมื่อวานก็มาจากพังงาครับเมื่อวานเนี่ยพี่เจก็ไปพังงาเนาะที่ส่วนๆของพังงาเองก็มีฝนตกนะครับก็ระหว่างทางเจออุบัติเหตุ2ครั้งนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะลื่นล้มนะครับเคสที่1เนี่ยก็ลื่นล้มเองนะครับไม่ได้เฉี่ยวชนกับใครเคสที่2ก็มีการเฉี่ยวชนกันนะครับด้วยเหตุว่าพื้นถนนลื่นนะครับ
1: บางทีอาจจะเบรกไม่ทันเร็วอะไรด้วยนะ
0: ครับ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปนะคะเรื่องของวัดเดชทางถนนนะคะจริงๆช่วงนี้ฝนตกเราก็มีสาระน่ารู้มานะคะว่าวัดเดชทางถนนป้องกันได้นะคะท่านผู้ฟังเช็ครถให้พร้อมขับนะคะการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าปกตินะคะเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่นนะคะมีน้ำท่วมขังแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนนะคะเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยขอแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนดังนี้เลยนะคะเตรียมรถให้พร้อมขับก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะระบบเบรกค่ะพี่เจเมื่อกี้พี่เจบอกว่าน่าจะเบรกไม่ทันนี่แหละค่ะระบบเบรกนะคะเมื่อเหยียบเบรกแล้วนะคะต้องไม่มีเสียงดังนะคะไม่ถลายออกนอกเส้นทางและสามารถหยุดรถได้ในระยะปลอดภัยนี่คือประโยชน์ของเบรกนะคะแล้วก็ต้องเช็คอย่างไรนะคะสองนะคะยางรถยนต์ด้วยนะคะดูแล้วนะคะว่ายางรถยนต์ชั่นหมดอายุหรือยังด้วยนะคะดอกยางนะคะแล้วก็ร่องยางรถนะคะไม่บางหรือสึกนะคะไม่ปรินะคะแตกบวมแล้วก็เติมลมยางมากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์หรือต่อตารางนิ้วนะคะ
0: ค
1: ่ะ3นะคะก็จะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟที่เมื่อกี้ที่คุยพี่เจพูดได้ฟังไฟซ้ายไฟขวานี่แหละค่ะ
0: ค่
1: ะแสงไฟส่องสว่างทุกดวงนะคะหากชำรุดควรเปลี่ยนใหม่
0: ไอ้แสงที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นั่นเองครับไม่มีไฟท้าย
1: เนี่ยต้องเช็คนะคะต้องเช็คดูนะคะเป็นสัญญาณไฟนะคะก็คือถ้าชำรุดนะหรือหลอดมันขาดใช่ไหมคะไฟขาดก็เปลี่ยนใหม่เลยนะคะแล้วก็โคมแก้วครอบสัญญาณไฟต้องใสสะอาดนะคะแล้วก็จะช่วยให้ไฟส่องสว่างได้เต็มประสิทธิภาพนะคะค่ะต่อไป
0: อีกประการหนึ่งหยอกล้อกันได้ไหมในระหว่างขับรถเนี่ย
1: หยอกล้อกันยังไม่เท่าเล่นโทรศัพท
0: ์หยอกล้อกันด้วยนะเนี่ยเห็นไปกับตาเลยนะครับว่ามีการหยอกล้อกันในระหว่างขับขี่เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็อันตรายนะ
1: อาจจะเพิ่งเริ่มรักกันใหม่ๆ
0: ไม่ได้นะครับนะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้
1: หยอกล้อหรือทุบตีกันนะ
0: น่าจะประมาณนั้น
1: ค่ะต่อไป3 4นะคะก็4คือใบปัดน้ำฝนนี่ก็สำคัญในช่วงของหน้าฝน
0: อันนี้หมายถึงรถยนต์นะ
1: ใช่ค่ะยางใบปัดนะจ๊ะจะใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะคะจะไม่แห้งกรอบนะคะกวาดน้ำแล้วก็รีดน้ำได้สะอาดบางทีช่วงหน้าร้อนมันก็แห้งนะคะพี่เจ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: มันก็กรอบ
0: ถ้าไม่รู้ว่าจะไปเปลี่ยนที่ไหนเนี่ยบางทีข้างทางเองเนี่ยที่เขามีบริการจะสังเกตว่าไฟแว๊บแว๊บแว๊บเอาไว้เนี่ยทีแรกก็แปลกใจว่าคืออะไรนะเดี๋ยวนี้เขามีบริการด้วยอยู่ในถนนนะครับ
1: จะเตรียมรถให้พร้อมนะคะก็เลยว่าก็ต้องเช็คนะคะช่วงหน้าฝนนี่นะคะ
0: ค
1: แล้วก็ข้อ5นะคะกระปุกน้ำฉีดกระจกนะคะหรือฉีดน้ำไม่อุดตันไม่รั่วซึมนะคะเติมน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
0: ใช่ต้องดูด้วยว่ามีน้ำหรือเปล่านะครับเพราะฉีดน้ำไม่ขึ้นออกมาก็ไม่ได้ครับ
1: แล้วก็6นะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถค่ะทั้งยางอะไหล่นะคะไฟฉายสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นแล้วก็ป้ายสามเหลี่ยมและสะท้อนแสงนะคะจัดเตรียมและตรวจสอบให้พร้อมใช้งานค
0: ่ะใช่ครับอันนี้เป็นทักษะน่ารู้นะครับเรื่องของการใช้รถ
1: เตรียมรถให้พร้อมขับนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ท่านวนต้องเช็คดูนะคะว่ามันพร้อมใช้อยู่หรือเปล่านะคะบางทีอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถเนี่ยอะไรก็ไม่สำคัญเท่าโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: นั้นก็ท่านผู้ฟังก็นี่เป็นสาระดีๆนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราพักฟังเพลงก่อน
0: ครับสักหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวเวลาใกล้หมดแล้วนะครับครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการปภพบประชาชนเพื่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการครับหันดูนาฬิกาแป๊บเดียวติดงานเวลารวดเร็วมากนะครับเราเหลือเวลาอีก4นาทีสุดท้ายครับตอนนี้เดี๋ยวรายการข่าวรออยู่นะครับก็ท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับโทรเข้ามาในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศนี่อยู่ก็ได้นะครับหรือถ้าจะขอเพลงก็ได้นะครับเดี๋ยวแป๊กไว้ก่อนถ้าเปิดให้วันนี้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มาเจอกันในทุกวันอังคารแบบนี้แหละนะครับก็เรียนฝากท่านฟังอีกเรื่องนึงนะครับช่วงนี้กรมป้องกันบรรเทาสาภัยของเรานี่ก็พัฒนาไปอีกขั้นนึงแล้วนะครับเมื่อวานก็ไปที่จังหวัดตรังมาครับติ๊กครับก็ไปดูเรื่องการตรวจรับสนามฮอเรามีเฮลิคอปเตอร์นะครับเรามีที่จอดเฮลิคอปเตอร
1: ์อยู่จังหวัดตรัง
0: อยู่ที่ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตประจำจังหวัดตรังนะครับต่อไปเราก็จะมีกรณีที่เกิดเหตุหรือสารภัยต่างๆเนี่ยเราก็จะมีฮอเนี่ยที่สามารถที่จะบริการ
1: พื้นที่ในการจอด
0: ถูกต้องครับเข้ามาจอดรอตรงนั้นได้นะครับก็สามารถให้บริการได้ในพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดได้เลยนะครับในกรณีที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะครับอัคคีภัยนะครับวาตภัยภัยจากอะไรครับฝุ่นละอองในฐานะ PM 2.5 นี้ได้หมดเลยนะครับก็เรียนฝากท่านฟังไว้ว่ากรมป้องกันบรรเทาสาภัยของเราก็ไม่หยุดที่จะพัฒนากรมแล้วก็พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่พี่น้องก็อุ่นใจนะครับกับประสบการณ์ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความห่วงใยนะครับแล้วก็ความปรารถนาดีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับครับท่านผู้ฟังครับรายการปภ.ผู้ประชาชนเพื่อประชาชนนะครับก็จะได้นำข่าวสารมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวท.ภูเก็ตรีดิโอนะครับโดยรายการของเราก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายการนี้ก็อำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะครับก็รายการของเรานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์ให้กับท่านฟังได้รับในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณครับทุกสายเข้ามานะครับหรือว่าท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้เรานะครับทางคลื่น FM 96.75เอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ตในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมน้องติ๊กและก็น้องดีเจก็ต้องกราบลาท่านฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: ือและนำส่งโรงพยาบาลแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้สูญหายอีกหนึ่งรายโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างระดมกำลังค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุขณะที่สาเหตุของการเกิดเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีจะดำเนินการสอบสวนและติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ต่อไปรัฐบาลพนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อป้องกันอันตรายให้กับประชาชนพร้อมยึดของกลางกว่า50ล้านบาท
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมกับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเจาะจงกลุ่มลูกค้าสายนักการโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มนายอนุวัฒน์อายุ39ปีและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดรวมถึงวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งนางสาวสุภมาศกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายจากการโฆษณาชวนเชื่อและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มแอดมินเว็บพนันช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบมีเงินหมุนเวียนกว่า70ล้านบาทต่อเดือน
2: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำกำลังตำรวจไซเบอร์เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนางสาวทัศนาไม่มีนามสกุลอายุ27ปีเชื้อชาติเมียนมาและนางสาวซิลซาหน่วยอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้ใช้บ้านหลังดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ชื่อลาสเวกัส LV 177โดยนางสาวทัศนาและนางสาวนิวซาหน่วยจะมีหน้าที่ในการตอบแชทบริการลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนันออนไลน์โดยค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาทจากการตรวจสอบพบว่าเว็บพนันดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนในระบบจำนวน70ล้านบาทต่อเดือนเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารเงินสด 35,000 บาทและทรัพย์สินอื่นๆนำส่งสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนหลายสิบลำที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในกรุงมอสโกนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกของรัสเซียเปิดเผยในวันนี้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนหลายสิบลำที่มุ่งหน้าโจมตีเป้าหมายในกรุงมอสโกเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่เศษซากโดรนของยูเครนตกลงมาทั้งนี้ยูเครนยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกด้วยโดรนระยะไกลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่รัสเซียนำมาสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยอมรับว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนเชื้อเพลิงหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียถูกโดรนของยูเครนโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: เออเนี่ยเนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อซุปยาให้พอทักซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนมนะลูกนะ
8: ไม่ค่ายไม่ค่ายค่ายไม่ได้เด็กยังไม่ต้องจะแปดตีติดร่างนั้น
7: ใช่แค่นั้นหรอก
9: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
10: รัฐบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGสวัสดิ์ตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
11: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
12: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
13: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติด

คมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ราภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม

0: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: ส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรี

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งความปลอดภัยทางถนนอาชญากรรมนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบส่วนกรณีมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนนั้นจำเป็นต้องคัดกรองผู้เดินทางให้รัดกุมมากขึ้นและยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังจะทำให้ทุกประเทศเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายยืนยันไม่มีท่อแก๊สอันตรายในบริเวณดังกล่าวนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาโดยมีเรือบรรทุกดินจมเสียหาย1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮลเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุพร้อมยืนยันบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยขยายตัว
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ 2และค่าจดทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,10 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านเริ่มฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
17: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: สวัสดีครับ
19: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีไหม
20: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
21: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จะปล่อยให้ความดี

0: ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์

คุณผู้ฟังคะนี่เป็นหนึ่งเพลงเพราะในการทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของ Spot Today ค่ะเจอกันในวันนี้นะคะที่ถือได้ว่ามาพร้อมๆกับความห่วงใยเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยกันละกันนะคุณผู้ฟังนะเพราะยังอยู่ในช่วงของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนฟ้าที่อาจจะตกหนักบริเวณประเทศไทยของเรารวมไปถึงฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะว่าจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งก็เป็นฉบับที่8แล้วนะคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยนะมีฝนฟ้าคะนองนะคะตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเยอะๆเนี่ยก็จะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังในส่วนของการเดินเรือสักนิดหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กๆเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่ออกเรือแล้วก็บางครั้งฝนฟ้ามีฝนตกมาเนี่ยนะคะก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งก็แล้วกันนะคะด้วยความห่วงใยกับการเริ่มต้นทักทายคุณๆนำเพลงพร้อมมาฝากนำความห่วงใยนะคะมาให้แล้วก็รวมไปถึงเพลงนะคะที่ยังคงสานต่อให้คุณได้ฟังจากนี้ไปนะคะ1ชั่วโมงโดยประมาณแล้วก็เรื่องราวข่าวสารดีๆกิจกรรมทางด้านกีฬาที่ยังคงมีมาเน้นย้ำกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวละค่ะติดตามกันได้กับช่วงเวลาดีๆของ Spot Today นะคะไปกันต่อเพลงเพราะเดี๋ยวมาติดตามกิจกรรมทางด้านกีฬาหลายรายการที่น่าสนใจกันนะคะ

0: นี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเจาะเลือดในโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตทุกสิทธิ์การรักษายกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดสามารถใช้บริการโดยนำบัตรประชาชนพร้อมใบนัดเจาะเลือดจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตติดต่อขอเจาะเลือดณคลินิกเทคนิคการแพทย์แอดยินคลินิกถนนโกมลพัทธ์และคลินิกเทคนิคการแพทย์อันดามันแลบถนนเยาวราชเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึง 16:00 น.ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่076-361-234ต่อ1501ห้องเจาะเลือดชั้น2ในวันและเวลาราชการ
4: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

18กรกฎาคมค่ะที่สนามมวยบางลาที่ป่าตองนะคะถือโอกาสมาเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรายการนะก็สามารถที่จะมาไปชมไปเชียร์ในส่วนของการแข่งขันกันได้นะคะซึ่งถ้าเป็นรายการนี้เนี่ยคุณเข้าไปที่สนามมวยแล้วก็แจ้งเขาได้เลยไม่เก็บค่าประตูแต่อย่างใดนะคะเป็นอีกหนึ่งเกมกีฬานะคะที่ทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณสนับสนุนนะฮะจากอบจภูเก็ตในการที่จะให้คุณขุนเนี่ยได้เรียกว่าสืบสานวัฒนธรรมมวยไทยของเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยนั่นเองสำหรับมวยไทยรากหญ้าอบจภูเก็ต2026 18กรกฎาคมนี้นะคะมีคู่มวยนะคะที่ประกบคู่ออกมาแล้วเรียบร้อยในแต่ละรอบนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ารอบแรกเนี่ยเราต่อยกันทั้งหมด20คู่คัดมาสู่รอบที่2เป็น10คู่แล้วก็รอบสุดท้าย5คู่ด้วยกันค่ะซึ่งในแต่ละคู่เนี่ยนะคะก็มีการเรียกว่ามีการแลกมงแลกหมัดกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคู่แรกนะคะน้ำหนัก42กิโลกรัมเนี่ยนะคะเป็นคู่ของคูโบต้านะสิทธิ์เป็นต่อพบกับรักสยามนายกต่อสวนแตงค่ะส่วนน้ำหนัก49กิโลกรัมเนี่ยนะคะฉลามขาวภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งจะพบกับเพชรมรกตภูเก็ตฉลองมวยไทยคู่ที่3นะคะเก่งกล้าโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตนะคะจะพบกับพลายพยัคฆ์นะบียอนเขาหลักมวยไทยค่ะและคู่ที่4นะคะแก้วกล้าภูเก็ตฉลองมวยไทยจะพบกับเพชรมรกตศูนย์กีฬาเกาะหมากและปิดท้ายกับคู่ที่5นะคะสายฟ้าสอเดชดำรงจะพบกับเสือตังภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งนะคะนี่คือรอบชิงชนะเลิศ5คู่มวยไทยรากหญ้าอบจภูเก็ตที่สนามมวยบางลาป่าตองในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะคะนายกฝากมาเชิญชวนค่ะไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะไปดูมวยดีๆนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราเนาะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ๆของจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนั่นเองนะคะอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจตัวหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนคุณๆด้วยล่ะค่ะ

0: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจภูเก็ตดูแลประชาชน
0: อบจภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
2: กลับเข้ามาอีกหนึ่งช่วงแล้วก็ท้ายๆของรายการเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณอยู่กับตัวที่นี่ทางสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะยังมีข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังอะนะตู่ก็หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะข่าวจากประกาศประชาสัมพันธ์นะเรื่องของการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมฟุตบอลเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเขาฝากข่าวมาแต่ตอนเนี้ยคือคุณลองเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครกันอยู่รายละเอียดเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าปิดรับเมื่อไหร่อย่างไรนะแต่มีเงื่อนไขนะฮะการสมัครอยู่นิดหน่อยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเพจของเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้หรือจะเข้ามาดูที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในเพจนะคะเพราะว่าเราแปะข่าวประชาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยสำหรับคนรักกีฬาฟุตบอลเนาะเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดชมรมฟุตบอลเทศบาลนครภูเก็ตค่ะแล้วก็เรียกว่ามีการเปิดโอกาสให้สำหรับธรรมดาทุกท่านที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้นะคะในส่วนของฟุตบอลเนี่ยก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของชมรมได้ค่าสมัคร300 บาทนะคะมีเสื้อมีกางเกงนะคะพร้อมกับเลือกหมายเลขในดวงใจเอาไว้เวลาจะไปแข่งขันกีฬาอย่างเงี้ยนะว่างั้นนะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงคุณลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเพจของเทศบาลนครภูเก็ตสอบถามก็ได้ในช่องทางนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังกับการแข่งขันฟุตซอลอบจภูเก็ตครับวันเสาร์นี้แล้วนะคะ4กรกฎาคมค่ะนะคะก็จะมีในส่วนของการจัดการแข่งขันในรายการนี้ของอบจภูเก็ต4ถึง11กรกฎาคมนะคะสำหรับฟุตซอลอบจภูเก็ตครับ2026ซึ่งนายกวุฒิของเรานะคะก็ทราบว่าจะไปร่วมงานในพิธีเปิดด้วยเพราะว่าท่านก็สนับสนุนในทุกๆกิจกรรมของกีฬาแล้วก็ของอบจภูเก็ตกันอยู่แล้วนะคะเปรียบเหมือนองค์กรพี่องค์กรน้องกันว่าอย่างนั้นนะเนาะก็ถือโอกาสเชิญชวนนะคะเพราะว่าเขาจะมีพิธีเปิดกันในช่วงประมาณบ่ายโมงที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันนะคะใช้2สนามไม่ว่าจะเป็น 4,000 ที่นั่งหรือว่าโรงยิม1ศูนย์กีฬาของเทศบาลนครภูเก็ตตรงสะพานหินนะคะก็จะเป็นสนามการแข่งขันฟุตซอลอบจภูเก็ตครับจากวันที่4ไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม11กรกฎาคมนั่นเองนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะคะเอาล่ะมองดูเวลาทิ้งท้ายนอกเหนือจากข่าวสารดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจมาเชิญชวนกันแล้วส่งเพลงเพราะให้คุณได้ฟังนะคะขอบคุณทางด้านสวทภูเก็ตด้วยนะคะที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแบบนี้ล่ะค่ะ บ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นเย็นโดยประมาณให้เราได้มาเจอกันแบบนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือว่าคุณผู้ฟังมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์โดยรวมนะคะก็สามารถส่งข่าวนะคะมาได้เลยนะคะผ่านแชทเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะเอาเป็นว่าทิ้งท้ายกับเพลงเพราะส่งเพลงนี้ให้คุณได้ฟังแล้วขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะ

0: มประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช 2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่าง
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อรวมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
2: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมขอให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ
10: นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันศูนย์ยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วแต่จำนวนยังไม่มากเนื่องจากคาดว่าผู้ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจะรอภายหลังวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาเป็นความลับตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะจำกัดเฉพาะจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเท่านั้นส่วนรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยสวิสาปทุมมารายงาน
2: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
0: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนในพื้นที่อำเภอตากใบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดและคอสะพานเพื่อประเมินความเพียงพอของกำลังพลและบูรณาการแนวทางป้องกันเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมพิจารณาเสริมมาตรการด้านกายภาพด้านยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ประชุมวางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
1: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีในเขตพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์พร้อมด้วยน้องรุจิราบุรณทรัพย์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: สำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตค่ะนางสาวสุดารำพึงนิดท่านผู้อำนวยการสวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานวันนี้ค่ะนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนค่ะ
2: ค่ะและมาถึงช่วงแรกของรายการกันนะ
1: คะ
2: เราจะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันค่ะในประเด็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้สั่งกำชับทุกหน่วยให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับฝนตกหนักพร้อมกับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้กำชับให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝั่งตะวันขอไปค่ะฝั่งอันดามันนะคะรวมถึงจังหวัดกระบี่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมที่จะออกปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เฝ้าระวังในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มหรือให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากว่าเกิดสถานการณ์นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาขณะที่ชาวเรือในช่วงนี้ควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของพยากรณ์อากาศสภาพอากาศนะคะมาติดตามกับอีกหนึ่งข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันค่ะจังหวัดกระบี่เดินหน้าเต็มกำลังนำทุกภาคส่วนร่วมรับการตรวจประเมินศักยภาพไหมซิตี้นะคะทางด้านนายนิรันดร์ปราบอักษรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อคณะผู้ตรวจประเมินครั้งที่1ในโครงการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไหมซิตี้นะคะของT10 นั่นเองค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ระบุด้วยค่ะว่าจังหวัดกระบี่นะคะถือเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นที่แตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวอื่นๆค่ะด้วยการมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพและความยั่งยืนพร้อมอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนซึ่งจะเป็นจุดแข็งในการพัฒนาเมืองสู่การเป็นไหมซิตี้ที่ยั่งยืนนะคะการขับเคลื่อนกระบี่สู่ไหมซิตี้นั้นค่ะจังหวัดกระบี่ก็มีการแต่งตั้งคณะทำงาน8คณะด้วยกันค่ะในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประเมินนะคะซึ่งครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเข้าสู่เมืองกระบี่ค่ะพี่ปิ๋มการสนับสนุนการจัดงานไมซ์นะคะกิจกรรมเสริมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องของที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานภาพลักษณ์ชื่อเสียงของเมืองความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อ ่อการจัดกิจกรรมไมซ์นะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเนี่ยถือเป็นการลงพื้นที่ออนไซต์ครั้งแรกแล้วเดี๋ยวตอนเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีการลงพื้นที่อีกครั้งนึงค่ะปัจจุบันนะคะภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีเมืองที่เป็นไมซ์ซิตี้3จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะใกล้บ้านเราสงขลาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตก็ใกล้บ้านเราเราก็แอบหวังนิดนึงนะคะว่าจังหวัดกระบี่ของเรานะจะเป็นจังหวัดที่4ในภาคใต้นะคะที่จะได้เขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพเนาะให้เป็นไมซ์ซิตี้นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยได้เป็นไมซ์ซิตี้ก็จะยกศักยภาพนะคะให้จังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องของมิติเศรษฐกิจมิติเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เอาใจช่วยจังหวัดกระบี่ให้เป็นไมซ์ซิตี้นะคะ
2: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่กันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าให้กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องกันค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะมาถึงช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องกันนะคะข่าวแรกที่เราจะนำมาเล่านะคะก็เป็นข่าวจากจังหวัดชุมพรค่ะในประเด็นจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระธาตุพระบรมธาตุสวีนะคะประจำปี2569ค่ะจังหวัดชุมพรนะคะขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งงานนะคะจะอยู่ในระหว่างวันที่27ถึง28กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับภายในงานนั้นเราจะมีกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ผ้าพระราชทานพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระธาตุพระบรมธาตุสวีนะคะการประกวดและมีกิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนมากกว่า50ร้านค้าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนทุกท่านค่ะร่วมกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าร่วมกันทำบุญเสริมสิริมงคลและได้สัมผัสกับเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชาวสวีอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะสำหรับงานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะประจำปี2569นี้นะคะงานจัด27ถึง29กรกฎาคมนะคะก็ไปกันได้ค่ะเอาล่ะจากจังหวัดชุมพรค่ะเราลงมานิดนึงถ้าเป็นกระบี่ก็ขึ้นไปนิดนึง ไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกลุ่มสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติจัดเวทีสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำทองคำเขียว ยุคโลกเดือดนะคะที่สุราษฎร์ธานีค่ะหนุนเศรษฐกิจสีเขียวสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ค่ะซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านจักริดฝั่งจิตนะคะท่านก็เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อที่ชื่อว่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำทองคำเขียวยุคโลกเดือดนะคะโดยกลุ่มสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติค่ะซึ่งถือเป็นองค์กรภาคพลเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะซึ่งก็จัดกันไปโดยมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่จำนวน100คนนะคะที่เข้าร่วมงานค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็กล่าวด้วยค่ะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีแผนแม่บทพัฒนาปาล์มน้ำมัน2571ถึง2575ค่ะพี่ปิ๋มคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพื่อผลักดันเป็นเมืองอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำและภาคอุตสาหกรรมกลางน้ำค่ะซึ่งก็ได้แก่โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันหลายแห่งได้ลงทุนผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สโดยน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงเขียวหาผลิตไฟฟ้าต่อไปได้กากเขาเรียกว่ากากตะกอนกากตะกอนจากการบำบัดก็เป็นวัตถุดิบสำคัญที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะได้เหมือนการบำรุงดินให้กับเกษตรกรได้เส้นใยจากทลายปาล์มแล้วก็กะลาปาล์มนะก็ยังเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันฟอสซิลได้เหมือนกันค่ะซึ่งทางราชการเนี่ยก็ได้ส่งเสริมพลังงานสะอาดมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามค่ะที่คณะกรรมการสมัชชาพลังเขียวสร้างชาตินะคะก็ได้นำร่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นสถานที่จัดงานเนี่ยถือได้ว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ขับเคลื่อนประเทศเนี่ยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะสุดที่เป็นศูนย์เนี่ยภายในปีคริสตศักราช2065นั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวสารนะคะในพื้นที่จังหวัดทั้ง2จังหวัดเนาะทั้งสุราษฎร์ทั้งชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธาน
0: ีแล้วก็ขอขอบคุณข่าวสารจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่นึงนะคะแล้วก็จะกลับมาติดตามในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้ค่ะพี่ปิ๋นค่ะเรื่องใกล้ตัวเราอีกแล้
0: วะะ
1: ไม่ใช่เรื่องซื้อหวยนะ แต่เป็นเรื่องเป๋าตังค์ค่ะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์บอกกันว่าซื้อหวยไทย ซื้อหวยลาวซื้อฮานอยคือมีหลายประเทศมากนะ
0: นี่พวกที่อยู่ชอบซื้อหวยนะ ต้องระวังนะ
1: ใช่ใช่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากระทรวงดีออกมาเตือนค่ะซื้อหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยบนแอปเป๋าตังชำระผ่านไทยช่วยไทยพลัสได้เขาว่ากันแบบนี
0: ้โอ้นึกว่าจริง
1: ไม่จริงไม่จริงเขาว่ากันแบบนี้แต่ประเด็นก็คือว่าทางกระทรวงดีอีก็ได้ไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คือธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันค่ะว่าข่าวเนี้ยที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นข่าวปลอมไม่จริงเลยนะคะโดยธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้ชี้แจงว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยไม่สามารถนำไปชำระค่าซื้อหวยไทยยังไม่ได้เลยไม่ต้องไปหวยลาวไปหวยฮานอย
0: โอ้
1: ใช่ขนาดหวยไทยยังไม่ได้นะคะรวมไปถึงไม่มีบริการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยก็จะใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขแล้วก็ประเภทร้านค้าที่ทางโครงการเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เท่านั้นกรณีถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยได้รับข้อมูลที่บิดเบือนหรือท่านสงสัยว่าเอ๊ะข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าหรือเป็นข่าวปลอมท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนนะคะของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะหรือก็ของภาครัฐนี่แหละเป็นเลข14ตัว1111ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคอนเฟิร์มฟันธงตรงนี้นะคะว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สามารถนำไปซื้อเขาเรียกว่านะคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยไม่สามารถนำไปชำระค่าหวยไทยหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยได้แต่ที่จะเอาไปชำระได้คือพรุ่งนี
0: ้วันนี้หมดไปแล้วนะ
1: หมดพี่ปิ๋นหมดแล้วยัง
0: ยังเหลือเลยยังเหลือแต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อย
1: ไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะต้องใช้ให้หมด
0: เดี๋ยวเดือนหน้าจะใช้ให้หมด
1: พรุ่งนี้แล้วสำหรับใครที่หมดก็ไม่เป็นไรวันนี้หมดไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้วันแรกของเดือนกรกฎาคมใช่ไหม200ก็อย่าลืมบริหารจัดการคือเอาอย่างนี้เดือนนี้ให้เป็นเขาเรียกว่าการเรียนรู
0: ้เป็นเรื่องการเรียนรู
1: ้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ไปก่อนแต่เดี๋ยวเดือนหน้าหมดแน่นอน
0: แน่นอนค่ะ
1: พี่ปิ๋มยังเหล
0: ืออาจจะไม่พอด้วย
1: ทราบว่าพี่ปิ๋มเหลือ40กว่าบาทต้องรีบใช้ให้หมดนะคะ
0: ค
1: ่ะเอาล่ะนอกจากนี้เรายังมีเรื่องราวข่าวสารเพิ่มเติมด้วยพี่ปิ๋มเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีงานใหญ่อีกแล้วเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นงานประจำปีเลยนะสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นค่ะพี่ปิ๋มเป็นยังไงบ้างคะ
0: งานเดินวิ่งปั่นเนี่ยเราจะจัดกันทั่วประเทศนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ของเราก็จัดด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ออกมาเชิญชวนให้ชาวกระบี่ค่ะมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะมาร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมกับทำบุญแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะโดยงานจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้สำหรับจังหวัดกระบี่นะคะจะจัดขึ้นที่ลานพระอาทิตย์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะระยะทาง5กิโลเมตรนะคะสำหรับค่าสมัครก็จะเป็นรวมทั้งการจัดส่งเสื้อแล้วก็พร้อมเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะประชาชนทั่วไปค่ะจะอยู่ที่360บาทส่วนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง7ถึง18ปีนะคะก็มีค่าสมัครที่240บาทค่ะจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569สำหรับวิธีการสมัครค่ะสมัครผ่านทางไทยรันนะคะโดยเลือกสนามจังหวัดกระบี่ค่ะหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่นะคะ โทรศัพท์ไปถามกันก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์07561-1012ต่อ206ค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับสายวิ่งทั้งหลายนะคะวิ่งด้วยได้สุขภาพด้วยแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะคะแล้วก็ราคาก็พูดถึงค่าสมัครก็ไม่ได้แพงเลยประชาชนทั่วไป360บาทเยาวชน240บาทและใครที่อยากจะนำไปลดหย่อนได้ถึง2เท่าด้วยนะคะก็อย่าลืมไปสมัครกันที่ไทยลันแล้วก็เลือกจังหวัดกระบี่พอเข้าไปในไทยลันปุ๊บเขาจะมีให้เลือกทั่วประเทศเลยเราก็เลือกจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนนี้วันอาทิตย์เจอกันที่ลานพระอาทิตย์อบจ.กระบี่นะคะเอาล่ะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวสารส่งท้ายการในช่วงนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่นะคะในการรับแจ้งเบาะแสหรือว่ารับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่ออำนวยความเป็นธรรมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่ายื่นเรื่องร้องเรียนนะคะได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดกระบี่ก็ได้นะคะศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมที่สายด่วน1567ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าท่านพบเห็นเบาะแสหรือว่า

0: เกิดว่าท่านพบเห็นการทุจริตกรณีการสอบท้องถิ่นหรือแม้แต่กรณีอื่นๆก็ตามแต่นะท่านก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ถ้าเป็นสายด่วนของภาครัฐก็เป็น1111เลข14ตัวได้24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ
1: จำง่ายๆนะเลข14ตัวค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการ5แยกข่าวก็หมดลงแล้วนะคะรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้ทางสวท.ระนองนะคะจะเป็นแม่ข่ายที่จะถ่ายทอดเสียงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันและในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้ทางสวท.กำแพงเพชรค่ะจะเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสกนิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้ว

0: เสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้ครับผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25มกราคม2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะตอนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15วันพระองค์คงทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าศาลากลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ10โมงครึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนต์เขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนประพันธ์ปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงนะเสด็จกำแพงเพชร หาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัยร้อยสิบนี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแต่ละภาพมารวบรวมกันเอาครั้งที่หนึ่งก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารวัตรท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาที่การอำเภอคลองขลุ่งท่านมารับเสด็จด้วยและก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่หนึ่งกับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้กลัวใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองพูดว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรนะไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าสระกลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงกันนะเป็นตลาดนั้นคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้งสองต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำให้ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะแล้วติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันปีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักผมจำได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันภูตศิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักนี่จะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกว่าอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยครับว่าพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งซึ่งการ11ครั้งนี่มันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยคือมาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยใจมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกำแพงเพชรมากคนกำแพงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะ ไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี้ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรในชนบทห่างไกลย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านสักงามหมู่ที่1ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเข้าเฝ้าและทรงได้รับการถวายฎีกาจากราษฎรชาวไทยภูเขาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงและเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินที่อยู่อาศัยอีกทั้งทรงพบว่ามีราษฎรยากจนเป็นจำนวนมากขาดแคลนที่ดินทำกินราษฎรเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขามีความสามารถพิเศษในการทำเครื่องเงินปักผ้าและจักสานโดยเฉพาะการทำเครื่องเงินและปักผ้านั้นสามารถทำได้อย่างสวยงามและฝีมือดีน่าจะได้มีการรวมกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาต่างๆเหล่านี้โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกลุ่มอาชีพที่ราษฎรถนัดโดยให้หัวหน้าครอบครัวทำหน้าที่ปลูกต้นไม้รักษาป่าในยามว่างหลังจากปลูกป่าก็ให้ทำเครื่องเงินแกะสลักจักสานส่วนแม่บ้านนั้นให้ปักผ้าส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อไป
3: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองจะไม่มีน้ำ
0: ในการนี้ได้พระราชทานพระราชสาวนีความว่าให้แม่ทัพภาคที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชรจัดหาพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านเขาแม่พืชและบ้านแปลง4โดยจัดทำที่ทำกินให้ครอบครัวละ5ไร่และให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาตลอดจนส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะทำให้ขายสินค้าของที่ระลึกได้จากพระราชสวนีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริประสบผลสำเร็จจนเป็นที่น่าพอใจโดยในระยะเริ่มแรกจัดหาพื้นที่ชายป่าบริเวณตำบลหินดาดกิ่งอำเภอปางศิลาทองในขณะนั้นเพื่อจัดทำโครงการและได้มีการจัดราษฎรชาวไทยภูเขากลุ่มเป้าหมายเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่
4: ก่อนที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์จะได้รับการก่อตั้งขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่สมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านสักงามอำเภอคลองลานการเสด็จคราวนั้นราษฎรได้ถวายฎีกาเพื่อให้หาที่อยู่และที่ทำกินให้กับราษฎรที่อพยพลงมาจากภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้หาที่ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บ้านอุดมทรัพย์มีที่ดินทำกินให้ราษฎรครัวเรือนละ1ไร่2งานที่พักอาศัย1งานจำนวนราษฎรที่มาครั้งแรก52ครัวเรือนก่อนที่จะอพยพนั้นหน่วยงานราชการต่างๆทำโดยกรมทหารที่35ท่านพันเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินในสมัยนั้น ท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็ประสานความร่วมมือจากทุกส่วนราชการให้มาสร้างบ้านให้กับราษฎรที่จะอพยพเมื่ออพยพเข้าราษฎรเข้ามาแล้วนะครับทางจังหวัดก็ให้นโยบายว่าทำไงจะให้ราษฎรมีอยู่มีกินในช่วงที่ก่อนที่ผลผลิตจะออกในสมัยนั้นผมเป็นนักพัฒนาชุมชนหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เขียนโครงการเพื่อจะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับส่วนเด็กสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็ทำเรื่องของงบประมาณไปที่กปร.ขอสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเด็กจากชาวเขานะครับเด็ก0-5 ปีเนี่ยมาเลี้ยงดูซึ่งเด็กขนาดนั้นเกือบ100 คนนะครับที่ตามมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ดำเนินการเลี้ยงดูเด็กโดยหาผู้อุปการะจากต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างนะครับในส่วนของเด็กเราก็ต้องการให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาให้แข็งแรงนะครับส่วนผู้ใหญ่นั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็เขียนโครงการขอกปร.เช่นกันขอพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งมีอาชีพที่ราษฎรถนัดอยู่แล้วก็คืออาชีพปักผ้าอาชีพทำเครื่องเงินอาชีพแกะสลักไม้สำนักงานพัฒนาชุมชนได้เขียนโครงการเพื่อที่จะทำให้ยังไงราษฎรอยู่ได้ในระหว่างฝึกอาชีพนะครับในระหว่างฝึกงานก็จะมีค่าตอบแทนเป็นค่าอาหารให้นะครับเพื่อที่ก็จะได้มาประวงเรื่องการทำมาหากินหลังจากนั้นนะครับราษฎรส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกอาชีพก็ไปรับจ้างปลูกป่าในการเสด็จของพระองค์ท่านเป็นการเสด็จส่วนพระองค์นะครับในปีแรกนั้นพระองค์ท่านก็ทรงให้ของขวัญค่าครองชีพแก่ราษฎรที่เขารับเสด็จทุกครัวเรือนแล้วก็ท่านจะมอบกันบ้านให้กับราษฎรโดยมีดำริว่าอยากจะให้ราษฎรที่ปักผ้านั้นรักษาและอนุรักษ์ลายผ้าเก่าๆไว้ให้ดีเพื่อพัฒนาลายต่างๆก็ทำก็มีการพัฒนาขึ้นโดยการมอบมากันบ้านพระนามชนได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นนักพระนามชนก็จะให้การบ้านกับราษฎรกับกลุ่มปักผ้านะครับว่าใครจะปักลายอะไรบ้างนะครับใครจะมีชิ้นงานกี่ชิ้นก็ติดเฝ้าติดตามตลอดนะครับจนรับเสด็จครั้งที่หนึ่งพระองค์ท่านก็มอบเงินพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อประกอบเพื่อเป็นการยังชีพนะครับแล้วก็ให้ค่าผ้าแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ฝีมือพระองค์ท่านเห็นว่าเด็กเยาวชนหรือผู้สูงอายุผู้ที่ไปทำงานที่มีฝีมือพอจะมีแววในการพัฒนาอาชีพได้พระองค์ท่านก็จะส่งไปฝึกอาชีพที่สวนจิตรดาที่กรุงเทพแล้วก็ภูพิงราชนิเวศนะครับก็จะคัดเด็กจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็ผู้ที่มีแววที่จะพัฒนาฝีมือได้ดีนะครับซึ่งน้องๆที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพที่สวนจิตรดานะครับก็ได้สร้างผลงานเด่นๆไว้เยอะนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็นำไปแสดงตามประเทศนะครับหรือมีงานใหญ่ๆงานกาชาดพระองค์ท่านก็จะจัดแสดงลายผ้าแล้วก็เครื่องแกะสลักต่างๆนะครับการเสด็จมานี้นะครับพระองค์ท่านก็จะให้กันบ้านกับราษฎรตลอดในการพิจารณาราษฎรเข้าเฝ้ารับเสด็จนั้นทางพัฒนาชุมชนเองกับอำเภอปางศิลาทองก็จะคัดกรองรายชื่อนะครับผู้ที่มีความขยันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จะคัดรายชื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับคนที่จะได้เข้าเฝ้าใกล้อย่างใกล้ชิดก็จะเป็นคนที่มีฝีมือดีและคนที่ผ่านการคัดกรองจากอำเภอถึงฝีมือไม่ดีแต่มีความขยันเป็นคนที่ดีก็จะได้รับการเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านเสด็จมาบ้านเล็ก5 ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากท่านไม่ได้เสด็จแล้วทางศูนย์ศิลปาชีพนะครับก็ให้กันบ้านกับ กลุ่มศิลปีที่อุดมทรัพย์นะครับทำชิ้นผ้าไปส่งที่สวนจิตรดาเป็นประจำเป็นปัจจุบันนี้สมาชิกศิลปีก็ได้ส่งผ้าศูนย์ศิลปีบางไททุกปีนะครับพระองค์ท่านถือว่าได้ช่วยราษฎรของคนไทยและช่วยประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับคือไม่ปล่อยให้ราษฎรที่อยู่บนภูเขาต้องทำลายป่าบนภูเขาทำลายแหล่งต้นน้ำนะครับพระองค์ท่านก็จัดสถานที่ให้แล้วก็ให้ฝึกอาชีพนะครับให้สามารถอยู่ได้ซึ่งขณะนี้เด็กๆที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่ก็มีอาชีพหลากหลายเป็นข้าราชการก็มีนะครับเป็นข้าราชการครูเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีนะครับพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงนะครับป่าไม้ก็เขียวขจีนะครับน้ำท่าก็ดีพระองค์ท่านทรงมีดำริว่าในหลวงเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่รักษาต้นน้ำถึงทำให้เกิดการหวงแหนป่าสมาชิกศิลปาชีพสมาชิกโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์ตลอดจนพี่น้องชาวไทยพื้นราบนะครับพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งในครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จนั้นมีราษฎรคนไทยที่ขอเข้าเฝ้าองค์ท่านพระองค์ท่านก็ให้เข้าเฝ้าโดยมอบงานให้มอบกันบ้านให้ผลิตเส้นไหมไทยหรือไหมเหลืองที่เราเรียกนะครับก็มีกลุ่มเลี้ยงไหมด้วยซึ่งเป็นราษฎรพื้นราบการรับเสด็จแต่ละครั้งหลังจากที่อำเภอจังหวัดคัดกรองคนขึ้นมาที่ประทับตรงงานแล้วส่วนล่างหน้าก็จะมาตรวจความพร้อมก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จถึงไหมองค์ท่านทรงพูดกับราษฎรไพเราะมากนะครับมีปีหนึ่งที่ลมฝนกระหมกระหน่ำมาอย่างแรงเต็นท์พังไปเยอะแต่พระองค์ท่านก็กลัวราษฎรจะตื่นพระองค์ท่านก็ยิ้มทรงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปลอบใจราษฎรว่าวันนี้สนุกดีเนาะซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้รับเสด็จแล้วก็สมาชิกศิลปาชีพเป็นอย่างดีครับพระองค์ท่านก็จะให้ท่านจะดูลายผ้านะครับถ้าเป็นผ้านะครับถ้าเป็นเครื่องเงินก็จะดูกับรูปแบบแนวคิดต่างๆเห็นลายผ้าถ้าเป็นลายเก่าๆพระองค์ทรงชอบแล้วก็จะตรัสสั่งให้ราษฎรนั้นเอาขึ้นมาอีกทำปีต่อไปให้มาถวายอีกแล้วให้รักษาไว้ให้รักษาลายเก่าๆไว้นะครับในระหว่างทรงงานพระองค์ท่านก็พูดภาษาเราก็คือใจดีนะครับก็พูดคุยให้กำลังใจกับสมาชิกตลอดซึ่งสมาชิกแต่ละคนได้เข้าเฝ้านี่เจอน้ำตาไหลนะครับที่สมเด็จแม่หรือพระพันตรีหลวงได้ช่วยเหลือท่านพระองค์ท่านไม่ทอดทิ้งจริงนะครับแม้ปัจจุบันนี้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้วทางสมาชิกก็ยังสามารถส่งผ้าปักไปศูนย์ศิลปาชีพได้อีกนะครับ
0: ตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้เปลี่ยนชีวิตชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรให้มีที่อยู่มีอาชีพเลี้ยงตนเองเข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องผืนป่าตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราไปติดตามความรู้สึกของประสบนิกรที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: เริ่มแรกเดิมทีครับเพราะผมนี่ก็เป็นชนเผ่าที่อยู่บนดอยครับทำไร่บนดอยตัดไม้ถางป่าอะไรสมัยก่อนเนี่ยมันใช่อยู่ครับแต่สมัยนี้เราปลูกป่าทดแทนสมัยที่เราทำผ่านมาครับผมมีความภาคภูมิใจมากครับได้เป็นความโชคดีของผมและพี่น้องชนเผ่าในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทุกครอบครัวเลยนะครับว่าเราเปรียบเทียบเมื่อก่อนเราอยู่บนดอยนะครับเราอยู่บนดอยการศึกษาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีการรักษาพยาบาลก็ไม่มีครับเจ็บป่วยก็ต้องหามกันลงมาหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นความยากลำบากครับเป็นความโชคดีของชนเผ่าเมียนเรานะครับทุกคนได้มาอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ของเราแห่งนี้นะครับก็มีแม่หลวงพระพันปีนะครับได้มารับเป็นสมาชิกศิลปาชีพครับส่วนผู้หญิงก็มีฝีมือในด้านการปักผ้าของชนเผ่าเราส่วนผู้ชายครับคนที่มีฝีมือก็ส่งไปอบรมการทำเครื่องเงินครับที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานอยู่2 เดือนครับฝึกทำเครื่องเงินนะครับ ลังจากนั้นก็ได้ทำเครื่องเงินถวายงานให้พระพันปีหลวงของเราตลอดมานะครับเปรียบเทียบกับความเป็นอยู่ทุกวันนี้กับเมื่อก่อนเราอยู่บนดอยนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กเราก็30กว่าปีแล้วนะครับก็มีความสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับลูกหลานก็ได้รับการศึกษาที่ดีนะครับการรักษาพยาบาลก็สะดวกสบายนะทำให้ชีวิตของคนเราคนในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เราทุกครอบครัวมีความสุขครับจะพยายามครับทำสิ่งที่พระพันปีหลวงตั้งใจไว้นะครับที่มาช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็จะต้องสานต่อนะครับก็กับผมกับบรรดาชาวโครงการบ้านเล็กและพี่น้องเราทุกคนก็ตั้งใจนะที่จะต้องมาดูแลส่วนที่พระองค์ตั้งใจไว้ครับอย่างเช่นป่าไม้ป่าอะไรนะครับเราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษานะครับเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้มันเขียวขจีดังความตั้งใจของพระองค์ท่านครับ
0: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
11: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนและสร้างผลตอบแทนให้ประเทศ
13: นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้า แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวพริษณาถ์ขวัญแสนสุขรายงาน
6: เสนาธิการ3เหล่าทัพร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจความพร้อมของกองกำลังบูรพาและบูรณาการแผนปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
14: ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัทรเสนาธิการทหารบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมกำลังการวางแผนการอำนวยการปฏิบัติตลอดจนการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนสนับสนุนเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคย้ำไม่ตัดทุเรียนอ่อน
15: นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ตรวจสอบความพร้อมของผลผลิตก่อนการตัดทั้งด้านเรื่องของอายุผลลักษณะภายนอกความสมบูรณ์ของผลและแนวทางการคัดแยกผลผลิตเพื่อให้ทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประสานเชื่อมโยงผู้รับซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
16: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: คุ้มครองคุณ
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: เมียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตรขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

องใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

พลงงามคางรำนะครับพี่น้องครับสวัสดีท่านพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับประจำวันที่30มิถุนายน2569พี่น้องครับซึ่งดีของเรากำลังรับให้ซึ่งรายกำลังเข้ามาอย่างรุนแรงพี่น้องครับซึ่งดีที่พวกเราเคยมีเคยอยู่กับเราเคยติดตัวเราเคยอยู่ในชุมชนในสังคมของเรานะครับมันก็เริ่มที่จะหายไปใช่ครับซึ่งรายๆมันกำลังเข้ามานะครับแล้วก็ยังรุนแรงด้วยสังคมที่พัฒนาโดยสังคมที่เต็มไปด้วยหลากหลายผู้คนนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับในโลกโซเชียลพี่น้องครับมันร้ายเกินที่จะบรรยายพวกเราคงจะต้องระมัดระวังพวกเราคงจะต้องวิเคราะห์พวกเราคงจะต้องการกระทำใดๆนะครับในโลกโซเชียลนะครับการจะแชร์หรือว่าการจะลงข้อความอะไรไปก็ต้องคิดคำหนึ่งถึงสิ่งที่มันจะตามลักมานะครับมันจะเสียหายหรือว่ามันจะดีถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับลงไปสิ่งที่เป็นข้องดีๆสัญลักษณ์ดีๆสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับสิ่งที่มันสวยงามเราลงไปแล้วเขาไม่ว่าเขาเห็นสวยแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราไปโจมตีไปว่าเขาหรือว่าไปแชร์ในสิ่งที่มันไม่จริงนะครับแน่นอนนั่นก็คือมันก็จะส่งผลกับพวกเราพี่น้องครับณวันนี้คนดีกลับกลายเป็นคนไม่ดีซะแล้วแล้วก็คนร้ายกลับกลายเป็นคนดีเฉยนะครับบางคนบางกลุ่มก็เจือจู่คนไม่ดีบางคนบางกลุ่มนะครับก็ยังคงเจือจู่คนดีที่กำลังต่อสู้นะครับกันและกันนะครับมองไปที่องค์กรพวกเราชุมชนพวกเรานะครับองค์กรข้าราชการทุกองค์กรนะครับพี่น้องให้เราคิดแบบนี้นะครับให้เราคิดว่าเรียนมีอยู่สองด้านพี่น้องครับคนแต่ละคนมันไม่ดีไปสมดคนแต่ละคนก็ไม่ชัวไปสมดมันก็จะมีดีมีชัวในตัวตนก็ให้มองซึ่งที่ดีๆนะครับไม่ใช่พี่น้องเมาไปสมดพี่น้องเมาไว้ซะหมดนะครับองค์กรนั้นองค์กรนี้หน่วยงานราชการหน่วยงานนี้เมื่อมีคนทำผิดคนเดียวพี่น้องเมาไปทั้งเคงนะครับเมาไปว่าเสียเสียให้ให้เมาไปว่ามันไม่มีดีนะครับไปว่าพี่น้องรัฐการคนที่เขาตั้งใจนะครับบางคนเขาทำงานบางคนเขาสอบมาเขาตั้งใจที่จะทำนะครับเผื่อแผ่นดินเกิดบางคนเขาตั้งใจเผื่อที่จะทำตามที่พ่อแม่สั่งพ่อแม่บอกนะครับตั้งใจที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองแต่กลับกลายเป็นคนที่ไม่รู้อีโนอีเนเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องไรเลยเป็นคนที่ก็เรียกว่าบาตามโลกโซเชียลแล้วก็บาตามพวกนั้นแล้วก็พาตามกันไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นดีหนังหวานหนังแรงอยู่ในอดีตเขาเป็นบัตรหรือเป็นแบบไหนนะครับแล้วต่างกระทับทมคนดีๆไล่ๆทันไล่ๆคนนะครับสับผัดสับเปเขาเรียกว่าสับเหมือนกับลงนนลงนี้จนเสียหายไปสมมตินะครับพี่น้องครับนี่คือโลกโซเชียลตอนนี้บ้างพวกก็เดี๋ยวลามไปถึงในเรื่องของคาเมนลามไปว่าจีนเข้าข้างคาเมนรัสเซียเข้าข้างคาเมนเพื่อถล่มประเทศไทยแล้วบางคนก็บอกว่าอเมริกาช่วยพวกเรานะครับเพื่อไปถล่มจีนพี่น้องครับพี่น้องพูดได้พี่น้องแรงได้พี่น้องโพสออกไปได้แต่พี่น้องเชื่อไหมครับเมื่อคนคนนึงรับทราบไปที่คนคนนึงแล้วก็ต่อโพสต์กันไปเรื่อยๆถ้าคนไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่วิเคราะห์อะไรแล้วก็เชื่อไปซะหมดมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆครับ
มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆเราเชื้อไปจนหัวปักหัวปั๊มเราเชื้อจนลงคลองลงบ่อนะครับไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับพี่น้องครับเรื่องข้องระหว่างประเทศเรื่องข้องประเทศต่อประเทศไล่ๆประเทศที่เขาเป็นประเทศใหญ่ๆพี่น้องครับทุกประเทศก็มีเกียรติครับทุกประเทศก็มีศักดิ์ศรีครับไม่ว่าประเทศไทยจะเราเช่นเดียวกันเรามีศักดิ์ศรีเรามีเกียรตินะครับเราไม่ไร้เกียรติและประเทศอื่นเขาก็ไม่ไร้เกียรติเหมือนกันนะครับเขามีเรื่องของการทูตเขามีเรื่องการเจรจาเขามีเรื่องยุทธวิธีของพวกเขานะครับเราคิดไปต่างๆนานาแล้วครับเพ้อไปต่างๆนานาบางทีนะครับจากซิ่งแต่มันนิดเดียวกับกลายเป็นกว้างขึ้นมาสำหรับเรื่องราวและได้เรื่องนะครับพี่น้องครับแล้วก็พระรถไทยแล้วก็ทำให้คนเสียหายนะครับเหมือนเป็ดซื้อต่างๆกันเช่นเดียวกันพี่น้องก็ต้องพยายามติดตรองนะครับพี่น้องก็พยายามที่จะต้องกรองข้าวนะครับเหมือนเป็ดซื้อก็ออกนะครับนะฮะทุกๆเพศนะครับว่าเขาออกอย่างไรแล้วก็เป็นไปได้ไหมนะครับเมื่อแต่ผมบอกว่าถ้าพี่น้องมองตามเขาแล้วก็มองคนในรูปแบบเดียวโดยที่ว่าไม่มองแบบอื่นเลยเราจงกลับไปมองตัวเราเองนะครับว่าเราก็เช่นเดียวกันว่าเราก็ไม่ใช่มีดีไปทั้งตัวแล้วก็มีชั่วไปทั้งตัวนะครับเราก็มีปนเปกันในตัวร่างกายของเราเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเอาละครับว่ากันยาวนะครับเมื่อเก็บกดมาพี่บังนะครับเมื่อเก็บกดมานะครับพี่น้องครับไม่ใช่เก็บกดแต่คืออยากจะบอกว่าเราลงนะครับและก็เราอาจจะวุ่นวายด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยนะครับนะอันนี้ผมพูดทั่วๆไปพี่น้องครับก็เอาละวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องราวของวัวที่กินปลาวัวที่กินเล่นะครับไอ้วัวที่ก็ทำมาหากินด้วยปลาด้วยเล่นั่นก็เรื่องนึงนะครับวัวที่กินปลากินเล่ตอนนี้ก็ยับนะครับเจอยับเจอตนยับเจอเรื่องราวไล่ๆเรื่องนะครับที่เราจะสามารถบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเราว่าแล้วนะครับผมเคยแล้งแล้วว่าเราอย่าโทษแต่นักท่องเที่ยวเราอย่าโทษแต่ต่างประเทศเราอย่าโทษแต่นักเราอย่าโทษแต่พี่น้องต่างชาติที่มากครอบครัวเราต้องโทษพวกเราด้วยพวกเราในฐานะคนไทยเราต้องโทษด้วยครับเราไม่ได้ช่วยรู้เลยเราให้ความร่วมมือเขาเราเป็นไม้เป็นมือเขาเรารับข้อมาจากเขาเรารับประโยชน์มาจากเขาแล้วสุดท้ายณวันนี้บันไดแขกเขากับเราแต่ว่าคนต่างจังหวัดมีปัญหาคนต่างประเทศมีปัญหานะครับพี่น้องครับนี่การเรื่องราวนึงนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเล็กเดียวพี่น้องครับก่อนที่จะมาท่านี่มันเป็นเคสที่รู้สึกว่ามันพบกับญาติตัวเองครับลูกผู้ชายคนนึงเกิดอาการก็เรียกว่ากระวนกระวายวุ่นวายกับตัวเองในขณะที่อยู่กับแม่ตัวเองที่บ้านเสียงดังสนั่นน่ากลัวครับเมื่อเกิดอารมณ์ที่กุมครั้งแล้วก็เมื่อพยายามที่จะทำร้ายแม่นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับไล่ๆคนที่มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสั้นเสพติดนะครับไล่ๆชุมชนตัวนี้มีแต่ละเขตตำรวจตอนนี้ก็เตรียมครับแต่ละเขตเตรียมไม้งามไว้มั่งเตรียมปืนไฟฟ้าไว้มั่งนะครับเพื่อที่จะต้องจัดการแต่ละเขตที่มันหนักๆนะครับรุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะต้องเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของวางแผนการฟื้นฟูคน
เราก็พื้นที่สำหรับกักกันคนที่เป็นเคสแดงๆส้มๆที่ถ้ากลับมาอยู่กับชุมชนกลับมาอยู่กับสังคมมันอันตรายก็ต้องไปอยู่กับเถแห่งหนึ่งที่อยู่กันนะครับกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อยู่กันนะครับกับพวกเขาแล้วก็ต้อง5วิธีการนะครับในการดำเนินการฟื้นฟูสภาพคนนะครับที่ติดยาติดสารเสพติดจนเรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอยออกมานะครับในสังคมได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันเจาะลึกไปนะครับในพื้นที่แล้วก็วันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับไล่ด้วยนะครับไม่ว่าปกครองก็ดีนะครับนะส่วนอสนะครับและก็ทางตำรวจก็ดีนะครับทางความมั่นคงภายในก็เริ่มที่กำจัดเขาเรียกว่าต้นโตนะครับนะเริ่มบุกเริ่มสุมเริ่มห้าเริ่มเจาะนะไปในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะต้องคุยขึ้นมาให้หมดนะครับย้ายมันเป็นตัวเชื่อมนะครับให้กับคนดีเสพยาเสพติดนะครับพี่น้องครับ

าความรักนะครับนี่คือติ๊กไทยลาคุณบทเพลงเพราะๆอีกบทเพลงนึงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการตบทินของเรานะครับในวันนี้นะครับอีกบทเพลงนึงครับพี่น้องครับฟังบทเพลงนี้รู้สึกว่ายิ้มบายใจบางทีก็ยากลบบานเล่นน้ำครอง

หลายคนฟังเพลงนี้ยิ้มนะหลอกกับดีเจพี่บังก็ยิ้มทั้งเพลงครับลับตาแล้วก็คิดถึงบ้านลับตาหาคิดถึงเรินเรินเราตีในอดีตครับคิดถึงท้องนาลำธารแล้วก็คลอง

0: มีผู้มีไปฮะทางรุ่นเราก็มีข้องที่สามารถที่ต้มจุ่มน้ำจุบลูกอึกพี่น้องครับนะหลายคนคงจะรู้นะแต่สำหรับคนในเมืองก็คงจะไม่รู้นะครับแต่สำหรับคนพี่น้องไฟพันพังงาไฟกระบี่ตรังนะครับนะพัทลุงนครนะครับผมเชื่อว่าฟังเพลงนี้แล้วมันรู้สึกว่านะคิดถึงจริงๆนะครับชนบทบ้านเราวันไหนที่ร่างกายเราค่อนข้างที่จะอ่อนแอวันไหนที่ใจเรารู้สึกว่ามันจะวุ่นวายครับในมุงในเมืองนะครับหันไปทางไหนก็ไม่มีต้นไม้มีแต่ป่าคอนกรีตหันไปทางไหนก็เห็นแต่ผู้คนที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีจิตที่เมตตาปานีเลยนะครับหันไปทางไหนก็เห็นแต่รถรามากมายนะครับไม่มีที่พักผ่อนไม่มีลำธารไม่มีคลองที่เราเล่นไม่มีผ่านไม้มากให้เราข้ามนำในถุงนะครับให้เราเห็นนะครับแล้วก็สำคัญว่าคนแก่ๆเท่าๆพ่อแม่ของเรานะครับพ่อแก่แม่แก่นะครับที่ยังคงอยู่แล้วก็คงใจกับใจกำลังใจพวกเรานะครับบางทีลบมาบางล้านเออลบมาบางลูกเบาเออล้านเออลบมาพ่อเท่าแม่เท่าลบมาใหญ่รื่นลบไปห้าใหญ่หรือนี่ก็เป็นลูกก้าใหญ่หรือนาโนดก็ไปห้าพี่น้องเนอะนะครับใหญ่หรือตอนนี้ก็แกมัวตัวดีแล้วนะครับนะแกเร่งอย่างปีแจ้งครับพอดีอันปีแจ้งก็ไปเลยแต่ว่าแกก็ยังรู้ว่าปีแจ้งอย่างโย่นะครับพี่น้องครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับของคนเฒ่าคนแก่นะครับแลในทางบวกๆพี่น้องครับก็คือการที่เขาเรียกว่าการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับทะเลเล็บลบๆก็คือการล่วงลืมของคุณแก่คุณเฒ่านะครับการล่วงลืมของคุณแก่คุณเฒ่าแน่นอนพวกเรานะครับแล้วก็ผมเคยเจอในเรื่องบางเรื่องนะครับที่มีคนบอกว่าถ้าจะกลับไปเยี่ยมคนที่บ้านเราถ้าจะกลับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมหน้าป่าของเราเนี่ยไปตอนที่เขาจำได้อย่าไปตอนนี้เขาจำไม่ได้นะครับทำให้ผมปวดปานีเพราะว่าบางทีคนเฒ่าคนแก่นะครับพี่น้องลุ่งๆลืมเลยครับเป็นอัลไซเมอร์นะครับที่สุดแล้วบางทีก็เมื่อเราไปแล้วก็เขาจำเราไม่ได้แล้วครับบางทีโลกเองก็จำไม่ได้บางทีล้านเองก็จำไม่ได้แล้วนะครับล้านๆก็จำไม่ได้นะครับเป็นลูกของหนองเบาเป็นลูกของปีเศร้าปีเบานะครับก็จำไม่ได้ฉะนั้นแล้วครับสัญญาเขาว่าจะกลับไปก็กลับไปเลยเขาในขณะที่เขายังจำเรานะครับยังจำเราได้ว่าเออนี่ล้านเบากูเว้ยนี่นะครับนี่ล้านเบานี่ลูกเบานี่ลูกข้องผีเบานี่ลูกข้องน้องเศร้านะครับนั่นเขาจำได้เขายังลาวเรานะครับนะเขายังลาวเราต้นหนุ่ยหนุ่ยเขายังลาวเราต้นที่มากับพ่อกับแม่มาเยี่ยมนะครับนะพ่อแก่แม่แก่มาเยี่ยมพี่พี่น้องน้องนาป้านะครับวันหนึ่งถ้าหากว่าเราไปแล้วก็เขาจำไม่ได้ก็ไปแค่ให้เห็นเขาก็มองมาทีเราก็มองติดเขาแต่เขาก็แค่มองครับไม่สามารถที่จะพูดได้หรือว่าไม่รู้ไรแล้วนะครับนะลบไปห้าถ้าสัญญากันนะครับหรือว่าทำไมสัญญาก็ไม่เป็นไรนะลบไปห้าวันที่เราคิดว่าเรามีเวลาอย่าทำงานเพื่อนจนเคยบางคนทำงานเพื่อนโอ้ทำงานในหัวร้อยนะทำเป็นเดือนทำเป็นปีนะครับลบไปบ้านสองคนบางเรื่องก็ไม่ทันนะบางเรื่องก็โทรเขาแรงแบบประจดประจันว่าเอ้ามาแล้วเออนะงานร้อยนะงานมาร์กไม่ค่อยได้มาแต่จริงๆมันก็ประจดประชันนะครับเขาอยากให้เรามาไปบ่อยนะครับพอได้เห็นพี่น้องนะครับเอาละครับมาเรื่องราวเล็กเดียวที่ต่อเนื่องกันยู่พี่น้องครับเล็กเดียวก็เห็นว่าเราเข้าว่านี่ลงจากบ้านแล้วก็วิ่งเข้าป่านะครับไม่รู้ว่านายเขาพบอะไรยังนะครับที่ผมบอกว่ายับคือทำลายร่างกายพ่อแม่นะครับเมื่อติดยาเสพติดนะครับแล้วก็ไล่ๆถีไล่ๆชุมชนนะครับอยากให้ทางฝ่ายปกครองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ ช่วยเช็คนะผู้ช่วยแล้วก็ทางอสม.นะครับทางชุดปฏิบัติการนะครับนะว่าในจุดหนึ่งเนี่ยมีระดับเคสสีแดงเนี่ยกี่คนมีระดับเคสสีส้มนี่กี่คนนะครับเคสสีเขียวเท่าใดนะครับเคสที่ก็เรียกว่าสุดๆแล้วแบบวายไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะต้องทำไรปรึกษาไรปรึกษาใครนะครับแล้วก็ต้องวางแผนอย่างไรนะครับนะถ้าเรายังคงให้เขาอยู่ในสังคมนะครับแล้วก็สร้างความวุ่นวายนะครับมันก็ไม่สิ้นสุดนะครับนอกจากที่จะต้องพาออกจากพื้นที่โดยการยินยอมของญาติญาตินะครับนะแล้วก็บางคนก็จะเดินตีสองตีสามตีสี่ก็ยังไม่รับไม่นอนพี่น้องกลับไปท่าไปซาล่านูมังนะครับเดินตามทางนุ่นมังบางทีก็แหวะข้อตังก็มังนะครับบางทีข้อจกพี่น้องครับตีสองในเมืองมีคนลาวนะครับติดอยู่สี่แยกแถวสตีภูเก็ตแถวนั้นแหละนะแถวสตีแถวภูเก็ตวิทย์ปรากฏว่ามีผู้ชายก็ไม่รู้ใครก็มาเจาะข้อจกนะครับข้อต่าง40บาทบอยบางทีเดี๋ยวรุ่นรถอยู่มั้งนะครับหลากหลายวิธีบางทีเดี๋ยวรุ่นรถอยู่มั้งนะครับแล้วก็บางทีรุ่นรถนึงเราบางทีก็ขี่รถนึกว่าปันพื้นน้องปันพื้นน้องวะพี่บ่าวผมบ่ได้ไม่มีเงินนี่ลืมโทรศัพท์อยู่ที่บ้านลืมเป้าตังค์ถึงเงินที่ใช้น้ำมันรถหมดพี่บ่าวอย่างเช่นอาชีพไหมครับตึงกะเราตามีกายนะบางคนนะแต่บางคนก็เราก็ไม่รู้บางทีจริงไม่จริงแต่ว่าปรากฏว่าเราข้าวไปน้องครับมีคนบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเพราะว่าทัดจักมือข้อเรา40 50บาทแล้วก็จะมีคนต่อไปหลังนะครับคนต่อไปก็ทําว่ารถไม่ไกลติดหรือว่ารถจอดหนิงแถวเล่นู่นแหละนี่พอคนผ่านมาก็เริ่มนะครับนะปฏิบัติการเรานะครับบางทีก็ในคืนนึงทำสักห้าหุ้นนะครับที่เสียอาชีพบาทครับพี่น้องครับไล่เราได้ถ้าว่าได้คือไล่รวยนะไล่รวยนะครับก็มีแบบนี้เหมือนกันพี่น้องครับนะแล้วก็ที่อันตรายที่สุดก็คือในพื้นที่ติดเปรี้ยวนะครับพื้นที่ติดเปรี้ยวแล้วก็ที่มีเคสนะครับสองสามพื้นที่นะครับในฝั่งของอำเภอตะล่างนะครับแล้วก็ปรากฏว่าน้องผู้หญิงก็ขี่รถลบบานนะกลางคืนนะครับนะลบจะทำงานแล้วก็มีน้องผู้ชายดักนะครับกลางทางนะครับนะพี่น้องก็เร่งง่ายๆเลยว่าดักปนนะครับแล้วก็มือด้วยนะครับนะมือด้วยนะครับนั่นก็เป็นเคสที่มันเกิดขึ้นนะครับนะโดยเรื่องราวของการติดยาเสพติดนะครับติดสารเสพติดนะครับล่าสุดนี่ไงเมื่อถึงผมแรกแต่เดียวก็ว่ายังไม่ทำลายร่างกายพ่อแม่นะครับแต่ว่าพ่อแม่เป็นลมแล้วนะครับและก็ปรากฏว่าก็คือเขาเรียกว่าลุ่มๆเพื่อที่จะน่าจะมีอาการคุ้มครั่งแล้วก็ไม่ค่อยทำไรนะครับแล้วก็อาจจะทำไรผมไม่ได้นะครับตำรวจก็เข้าพื้นที่แล้วก็มีมูลนิธิเข้าด้วยนะครับมันมีพี่น้องผู้วังดีนะครับแจ้งเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นเคสที่ผ่านผลมาเล็กเดียวนะครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับเรื่องราวของยาเสพติดก็ยังดีใจอยู่บ้างที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตอนนี้เริ่มที่จะเขาเรียกว่าจัดแบบนุกๆ นะครับพี่น้องครับที่ผมแรงนุกๆคือจัดกันแบบทุกวันนะครับตอนนี้คือจัดไม่ว่าจะเป็นกระถูนะครับทะล่างแล้วก็ในเมืองภูเก็ตนะครับนะไล่พื้นที่นะครับฮาดราไวก็ซีเรนะครับพี่น้องครับก็เข้าไปนะครับในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าส่งยานะครับไปยับรับยามาได้นะครับแล้วก็ให้ไปชี้นะครับที่สุดก็ได้จับไล่คนนะครับพี่น้องครับการนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเข้มข้นทีเดียวนะครับกับการจัดการนะครับในเรื่องราวของยาเสพติดนะครับนะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับอย่างไรถ้าเราเร่งไม่ออกหรือว่าจะบอกใครก็ไม่กล้านะครับบางทีก็เละสายเลยว่าเราก็ไม่ไหวใจใครนะครับนะพี่น้องก็คงจะต้องทำการรับนะครับนะอาจจะห้าคนเนี่ยเขาเรียกว่าเขาที่เราไว้ใจจริงๆนะอันนี้ก็ยากมันเลยยากนะครับนะยากที่เราไว้ใจจริงหรือว่าพี่น้องสู้นำรงธรรมนะหรือว่าทาง ส่วนของกอรมนนะครับนะส่วนดำรงธรรมแล้วก็ส่วนที่ก็เรียกว่าเป็นส่วนโรงเรียนนะนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้ช่วยกันพี่น้องตานะครับแล้วก็เราก็ไม่อยากให้มันเกิดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ขับรถโดยสารที่เป็นรถสาธารณะรถประจำทางไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่นะครับนะไปไหนก็แล้วแต่นะครับหรือว่าพี่น้องที่ขับเรือโดยสารนะครับเรือนำบรรทุกนักท่องเที่ยวนะครับเรือที่บรรทุกผู้โดยสารเราบรรทุกผู้โดยสารซึ่งผู้โดยสารมากมายเราพาชีวิตรักไล่ชีวิตไปไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางบกพี่น้องครับถ้าว่าเราเป็นคนที่เสพยานะครับมีสารติดอยู่ในร่างกายนะครับเป็นอันตรายทีเดียวแล้วก็จะเกิดเคสที่เป็นอันตรายแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับและเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชนคนต่างประเทศพี่น้องครับเรานะครับถ้าตรวจพบว่าเรามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายแน่นอนครับเขาเรียกค่าเสียหายค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับเป็นหลายล้านบาทนะครับพี่น้องครับแล้วก็หลายเคสที่เจอทำไมมันเป็นเคสที่หนักๆนะครับแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับเพราะว่าเราไปเสพยานะครับคุมเขาเรียกว่าปลดเซฟเข้าไปแล้วมันเกิดอาการไล่เหลืองนะครับในการตัดสินใจในการบางทีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไปหน้าไปลังนะครับพอเกิดฝ่าครึมพ่นตกขึ้นมานะครับเราบางทีมีอาการพนันปนีแล้วก็บางทีขณะที่เราขับอยู่นะครับมีการส่วนกันนะครับเล่นนะครับหรือว่าการส่วนกันในทะเลนะครับบางทีเราเกิดอาการหวงนอนแบบอาการอยู่ไม่ถูกอะไรแบบนั้นแหละคุณเสพยาจะเป็นอาการที่อยู่ไม่ถูกแล้วก็ทีนี้มันจะทำให้มีปัญหาขึ้นมานะครับอาการมันเป็นอันตรายพี่น้องครับนะชนหินมังชนเข้ามังเก้เล่ต่างกว้างนะชนเข้าพี่น้องครับนะชนประภาคานนะเล่ต่างกว้างครับนะแต่ไม่เขาเรียกว่าไม่มันประมาทแบบเลินเล่อนะไม่บังคับตัวเองนะครับตัวเองคนบังคับตัวเองไม่ได้เลยนะเพราะว่าติดยาติดสารเสพติดนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนึงกับยาเสพติดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับ
1: แสงระวีส่อง

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ครับพี่น้องกำลังรับฟังรายการท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้ก็30นะครับมิถุนายน2569ก็เป็นวันสุดท้ายในเดือนมิถุนายนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันที่1พี่น้องครับรับกันแล้วนะครับพี่น้องครับนะพลัดก็เรียกว่าพลัดนะครับจะได้ช่วยบรรเทานะครับพี่น้องครับนะบรรเทาก็ได้สื่อคล้องนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางส่วนกลางแล้วก็ทางจังหวัดก็ดีนะครับส่วนกลางก็ดีก็เรียกว่าก็มารุมมาตุ้มนะครับเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับคนกลางไล่หน่วยงานทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนมินีนะครับนะเมื่อที่ผมบอกว่าโนมินีคือคนต่างชาติที่มามีกิจการมาฮุบกิจการนะครับโดยที่เราไปให้ความร่วมมือเขาเราไปมีประโยชน์กับเขาเราไปนำพาเขามานะครับมันจะมีโบที่อยู่กับเขานะครับอันนี้อย่าไปโทษเขาอย่างเดียวนะครับก็ต้องโทษเรากันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พาเขามาเขาก็คงจะไม่มานะครับเราชี้โพรงให้กระรอกเราชี้ทีทางให้เขานะครับและที่สุดเขาก็มีโอกาสเข้ามาแล้วก็มาฮุบนะครับในการวันนี้ก็มีเรื่องราวของต่างดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องๆเด็กๆพม่านะครับที่บัดเทิงอยู่ขนาดนี้นะครับกำลังส่งแซงให้เจ้าหน้าที่เขานะครับกำลังดับแซงอยู่นะครับแล้วก็ทางพี่น้องต่างดาวพม่าที่ตอนนี้ก็ดังไล่ทีเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเมื่อมาอยู่บ้านเราแล้วนะครับก็ตื่นเต้นนะครับบางทีก็เต้นโยกๆนะครับเดี๋ยวโชว์นู่นโชว์นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนสนุกในโลกโซเชียลนะครับมันก็ได้เห็นอะไรที่มันรวดเร็วรุนแรงนะครับมันก็ทำให้ไล่คนก็มันคงมันเคี้ยวนะครับมันเป็นธรรมดานะครับของมนุษย์นะครับแต่อย่างไรพี่น้องครับเราทั้งหมดทั้งปีทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับณวันนี้มาจากวัดภูเก็ตของเรานะครับนี่เราทุกคนมาทำงานในภูเก็ตเราทุกคนต้องพัฒนาภูเก็ตนะครับเราทุกคนจะต้องไม่สร้างปัญหากับภูเก็ตนะครับเราก็อย่างไรก็ให้เกียรติกันแหละกันไม่ว่าจะมาจากไหนมาจากไหนก็แล้วแต่พี่น้องเหนือพี่น้องอีสานพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้ก็ดีนะครับเล็กๆผมบางทีก็นะบางทีก็รู้สึกว่าอะไรก็บอกว่าสามจีห้าจีนะครับตอนนี้รู้เลยว่าเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสามจังหวัดอะไรก็แล้วแต่และจะมาและทำดีเราขอให้คนที่ทำดีทำต่อไปและก็เตือนครับคนที่ทำดีเตือนคนที่ทำไม่ดีให้ทำดีนะครับอย่าทำสิ่งที่เร็วๆชั่วๆร้ายๆในแผ่นดินแห่งนี้นะครับอย่างไรแผ่นดินแห่งนี้นะครับทำชั่วทำร้ายนะครับเราก็ไม่สนับสนุนนะครับในฐานะหลายๆท่านหลายๆคนที่ก็เรียกว่ารักภูเก็ตนะครับเราก็ต้องธรรมดานะครับเราจะต้องส่งแซงเป็นธรรมดาแล้วนะครับไหวแซงเนี่ยนะครับขอบคุณมากนะครับในการติดตามในการตกเต้นข้อรายการสิบหกจุดเจ็ดห้าโซทอภูเก็ตนะครับวิจิตรการรับหน้าที่ตรงนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับวันนี้ล้ำลากันไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมถึงถ่ายด้วยบทเพลงนี้ได้แรงพี่น้องครับบทเพลงนี้เพราะว่าฟังไหนมันรู้สึกว่ามันตรงกับหลายๆคนนะครับที่อายุ50กว่าอ้วนดำๆได้แบบนี้นะเป็นเพลงที่ผมสร้างให้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโหลดเพลงนี้มาผมอยากฟังแล้วก็อยากให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องครับลำลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอ

0: ำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

วท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนกลไกด้านทุจริตพร้อมผลักดันแผนแม่บทขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมแถลง The Last Call พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักรายวันเร่งเข้าคลินิกรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อมุ่งปลดล็อกข้อกฎหมายจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนกลไกต้านทุจริตพร้อมผลักดันแผนแม่บทขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: นและเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่30มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตสำรวจพื้นที่ทั่วเกาะเพื่อติดตามการบริหารจัดการชายหาดป่าไม้และที่สาธารณะขับเคลื่อนนโยบายนายกรัฐมนตรีสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมขึ้นอากาศยานของทัพเรือภาคที่3เพื่อตรวจติดตามและสำรวจสภาพภูมิประเทศจังหวัดภูเก็ตจากมุมสูงครอบคลุมพื้นที่ชายหาดพื้นที่ป่าและภูเขาพื้นที่สาธารณะบ่อกำจัดขยะสิ่งปลูกสร้างตลอดจนโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการการวางแผนพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งของนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ทุกจังหวัดบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการติดตามดูแลและบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะชายหาดพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่เชิงรุกโดยการสำรวจทางอากาศครั้งนี้ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งจังหวัดได้อย่างชัดเจนทั้งแนวชายฝั่งพื้นที่ชายหาดแนวป่าและภูเขาพื้นที่สาธารณะสิ่งปลูกสร้างบ่อกำจัดขยะตลอดจนเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์วางแผนและกำหนดแนวทางบริหารจัดการพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินการดูแลพื้นที่สาธารณะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเติบโตของจังหวัดในอนาคตในการนี้ทัพเรือภาคที่3ได้จัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจดังกล่าวพร้อมนำคณะสำรวจสภาพพื้นที่ในมุมสูงครอบคลุมพื้นที่ชายหาดพื้นที่ภูเขาสิ่งปลูกสร้างและโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่รวมถึงการนำเสนอข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการดูแลพื้นที่สาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นด้านความมั่นคงเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกสำหรับใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการบริหารราชการและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามตรวจสอบและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการคุ้มครองพื้นที่สาธารณะการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้การดูแลชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบ่อกำจัดขยะตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงสมดุลต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมแถลง The Last Call พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักรายวันเร่งเข้าคลินิกรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อมุ่งปลดล็อกข้อกฎหมายวันนี้วันที่30มิถุนายน2569เวลา 9:00 น.ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองภูเก็ตนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการแถลงข่าว The Last Call โอกาสสุดท้ายพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการที่พักรายวันและโรงแรมขนาดเล็กเข้าร่วมพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการที่พักรายวันและโรงแรมขนาดเล็กเข้าร่วมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการโดยมีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมที่พักบูติกภูเก็ตตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเปิดพื้นที่รับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกันสำหรับการจัดตั้งคลินิกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กโฮสเทลและอาคารดัดแปลง งกว่า 1,000 แห่งในจังหวัดภูเก็ตที่มีความตั้งใจจะเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องแต่ประสบปัญหาข้อจำกัดทางโครงสร้างอาคารเดิมและข้อกฎหมายที่ทับซ้อนกันถึง5ด้านอาทิกฎหมายผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อมข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนจะเป็นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำคัญในการนำไปเสนอต่อระดับนโยบายเพื่อเร่งผลักดันมาตรการผ่อนปรนปรับปรุงกฎกระทรวงและสร้างโมเดลภูเก็ตเพลสสเตย์แซนด์บ็อกซ์ให้เกิดขึ้นจริงควบคู่ไปกับการผลักดันข้อเสนอของภาคเอกชนในการจัดทำแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันและมาตรการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านโอกาสนี้นายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการว่าปัจจุบันมีผู้มาแสดงความจำนงแล้วประมาณ260รายจากยอดรวมทั้งหมดประมาณ 3,000 ถึง 4,000 รายจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่เหลือให้เข้ามาแสดงความจำนงให้มากที่สุดพร้อมให้ความมั่นใจว่าการลงทะเบียนครั้งนี้มิใช่มาตรการเพื่อมุ่งดักจับหรือดำเนินคดีแต่เป็นการร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชนในการแก้ไขข้อกฎหมายที่ติดขัดซึ่งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีคณะกรรมาธิการลงพื้นที่ถึง5ชุดเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเตรียมปรับแก้กฎหมายสำหรับสถานที่พักรูปแบบใหม่ให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังได้เน้นย้ำเพื่อคลายความกังวลของผู้ประกอบการในประเด็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมย้อนหลังโดยยืนยันว่าผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้เท่านั้นหากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากนี้ห้ามจ่ายเด็ดขาดและขอให้ส่งข้อมูลแจ้งย้ายจังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบทั้งนี้โครงการคลินิกรับเรื่องร้องทุกข์จะเปิดให้บริการในช่วง3วันสุดท้ายคือระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นจึงขอให้ผู้ประกอบการอย่าปล่อยให้โอกาสครั้งนี้ผ่านไปเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กไทยให้เข้าสู่ระบบได้อย่างสง่างามและถูกกฎหมาย

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนกลไกต้านทุจริตพร้อมผลักดันแผนแม่บทขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกวันนี้วันที่30มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวัฒน์สวรันผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดภูเก็ตครั้งที่3/2569และเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผลงานและนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่เป็นเลิศระดับจังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่เป็นเลิศระดับจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569จำนวน13รายเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและสถานศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในพื้นที่จากนั้นประธานได้นำเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทครั้งที่3/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกโดยที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดภูเก็ตณไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานโครงการด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ตในไตรมาสที่3ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจากสำนักงานปปท.เขต8ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตณไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อน2ด้านประกอบด้วย 1. การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐเพื่อสกัดกั้นและลดโอกาสการทุจริตในระบบราชการ 2. รายงานผลการพิจารณาการสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกันนี้คณะกรรมการยังได้ร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนมาตรการความโปร่งใสและลดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการซึ่งเสนอโดยสำนักงานปปท.เขต8เพื่อมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตยังคงให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและกลไกตรวจสอบทุกระดับในการผลักดันมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมและขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองที่โปร่งใสอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
6: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
7: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
8: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
9: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07621-3730ในวันและเวลาราชการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกว่านโอมูระหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07-639-1126
0: อีกสักครู่ติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
10: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสันหลัดเกาะสิเลอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning 2026 lasdarunning 2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ
14: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่ง คลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
15: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
14: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

จากที่เราได้พูดคุยในเรื่องการฟ้องคดีไปแล้วนะครับทั้งคดีแพ่งคดีอาญาก็มีเสียงสะท้อนกลับออกมาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ต้องมีเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกรณีทุกท่านที่กลัวการขึ้นศาลนะครับก็มีทางออกเวลาเรามีข้อพิพาทซึ่งกันและกันนั่นก็คือการประนีประนอมยอมความการประนีประนอมยอมความก็คือการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงยินยอมผ่อนผันให้แก่กันว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วหรือว่าข้อพิพาทที่มันมีอยู่นั้นเราตกลงที่จะยินยอมผ่อนผันให้แก่กันแล้วกำหนดเป็นข้อตกลงขึ้นมาใหม่ครับโดยมีการทำสัญญาขึ้นมาต่างหากเพื่อให้ข้อพิพาทเดิมที่เราทะเลาะกันนั้นมันสูญสลายหายไปและถูกบังคับตามข้อตกลงใหม่เราเรียกว่าการประนีประนอมยอมความนะครับซึ่งการประนีประนอมยอมความสามารถทำได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยคดีแพ่งเราสามารถประนีประนอมยอมความกันได้ทุกคดีแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับมันจะทำประนีประนอมยอมความได้เฉพาะข้อหาหรือคดีที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นถ้าเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินหรือคดีที่ยอมความกันไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้เช่นเดียวกันนะครับและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลระหว่างอยู่ในศาลหรือแม้แต่ศาลมีคำพิพากษาแล้วถ้าเป็นคดี

เป็นสำคัญนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยส่วนจะมีพยานด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตกลงกันเองแต่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมีพยานรับรู้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคดีอาญานั้นท่านต้องจำไว้นะครับท่านจะยอมความได้เฉพาะความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้สามารถยอมความกันได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นคดีทำให้เสียทรัพย์คดีหมิ่นประมาทที่เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ใช่เป็นการโฆษณานะครับก็จะสามารถยอมความกันได้ดังนั้นท่านที่ไม่คิดจะเป็นคดีความก็ลองใช้ทางเลือกนี้ดูนะครับนั่นก็คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันตรีทิพย์ยนิพาเลิศเดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: มพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: มีข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ทอทหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียน

รถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถ.com สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
2: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา 24:00 นก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรก
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศเปิดโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง คริสนาถแสนสุรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7 ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7 ล้านบาทต่อสัญญา
6: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
6: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
8: พันตำรวจตีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนการเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับกล่องขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผู้สินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานและเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเดินนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: ทางนั้นก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้
9: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
12: ในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
11: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
13: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่ม Character และศิลปะกลุ่ม Content และ Story กลุ่ม Lifestyle สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่อ Interactiveถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TSEC 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณภารกรฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสถาพรหมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
18: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่อง

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
1: wow.
0: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
2: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
3: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
4: คนไทยไม่เอาสินบน
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
6: โหยิ้มหวานเชียว
7: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
5: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
7: อ๋อได้ๆพี
6: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
9: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
11: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
13: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
12: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
14: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
12: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวโซรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวการแจ้งเตือนจากกรมทรัพยากรธรณีนะคะได้มีการแจ้ง13จังหวัดค่ะเฝ้าระวังดินถล่มนะคะวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม

นี่ค่ะกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะข้อให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และกระตรังนะคะเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569นะคะแล้วก็ข้อให้เครือข่ายนะคะวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยมีข้อแนะนำว่าให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมทึ่งนะคะควรเก็บข้าวของซัดสิ่งของต่างๆค่ะคนใหญ่ขึ้นที่สูงหรือว่าที่ปลอดภัยสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆอย่างเช่นซี่ของน้ำคุ้นคอนนะคะมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมานะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำนะคะเดินลัดลำน้ำหรือว่าเดินลงน้ำห้าปลาสัตว์น้ำอื่นๆนะคะควรจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะมีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเตรียมไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์ส่องสว่างนะคะให้พร้อมนะคะตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอนะคะนี่คือการเตือนนะคะให้มีการเตรียมความพร้อมนะคะข้องกรมทรัพยากรธรณีนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็นำเรื่องราวนี้นะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้เมื่อที่ไรก็รู้สึกดี

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟ้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณธรรมเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดรนาซิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวสแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการส่งหน่วยปฏิบัติการออกช่วยเหลือเพิ่มเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เพื่อให้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศโดยผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญอาทิเขื่อนลำตะคองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไปทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าขณะนี้มีสารฝนหลวงและอากาศยานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ.2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอาทิการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย
3: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีกรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาร้อยละ40ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกกำหนดทิศทางให้เน้นความยั่งยืนการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากและการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการค้างจ่ายเงินรางวัลนักกีฬากว่า291ล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่มีการค้างจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในส่วนของเงินรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสมียอดรวมกว่า65ล้าน9แสนบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งและยอดคงเหลือกำลังทยอยดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตามความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
4: 5ล้าน9แสนจ่ายไป14ล้าน3แสนครับเหลืออีก21ล้าน6แสนผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ค้างจ่ายครับแต่เป็นความตั้งการของ นักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับเพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าค้างจ่ายครับ
3: ทางนี้นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตจะเน้นความชัดเจนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสมาคมต่างๆเพื่อให้แต่ละสมาคมสามารถวางแผนดำเนินงานและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำตัวชี้วัดผลงานและการบริหารจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงความพยายามของอิหร่านและสหรัฐในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสื่อทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือในครั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าฝรั่งเศสกำลังทำงานร่วมกับโอมานในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกคณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านางเคอิโกะฟูจิโมริวัย51 ปีหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7 มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนน50.13%ขณะที่นายโรเบโตซานเชสหัวหน้าพรรค JP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนอยู่ที่49.87%นางเคอิโกะฟูจิโมริซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอัลเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าเธอจะนำพาเปรูสู่ความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายซานเชสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้นายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนและสูญหายอีกราว 45,000 คนนอกจากนี้ยังมีอาคารอย่างน้อย855หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้189หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังขณะเดียวกันทีมกู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแม้จะผ่านช่วง72 ชั่วโมงแรกที่จะมีโอกาสรอดชีวิตไปแล้วก็ตามทั้งนี้สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึง44%ที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครั้งนี้อาจสูงกว่า 10,000 รายขณะที่สหประชาชาติเตรียมจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาท่ามกลางความหวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านี้มากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32 ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายหลายคู่เริ่มจากทัพอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4 สมัยที่แพ้การโดนจุดโทษให้กับปารากวัย3 ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ส่งผลให้เยอรมันยุติเส้นทางเพียงรอบ32ทีสุดท้ายนอกจากนี้ยังถือเป็นความพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ50ปีนับตั้งแต่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย3ประตูต่อ5ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี1976และยังเป็นการแพ้การดวลจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยส่วนปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะลงสนามในคืนนี้ส่วนอีกคู่ที่ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์พาจุดโทษให้กับโมร็อกโก2ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ตกรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่โมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่5กรกฎาคมนี้ด้านทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในเกมนี้จะขึ้นนำทีมชาติบราซิลไปก่อนแต่ทัพแซมบ้าอาศัยประสบการณ์และความเก๋าพลิกกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1โดยบราซิลจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโกติวัวหรือนอร์เวย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนซามูไรบลูยุติเส้นทางในบอลโลกหนนี้ไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายสำหรับคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนามอีก3คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา0นาฬิกาฝรั่งเศสพบสวีเดนเวลา4นาฬิกาและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ8จากไทยเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ2ทาริตาหงยกมือวางอันดับ2เฉือนชนะลุนวานัสวาดานี่จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHFร่วมกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการลีกระหว่างวันที่26ถึง28กรกฎาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานลีกฮอกกี้น้ำแข็งในเอเชียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IIHF แคนาดาและเยอรมนีมาถ่ายทอดความรู้พร้อมผู้แทนจาก14ประเทศในเอเชียเข้าร่วม27คนนายวันชนะเกษมสรรณ อยุธยาผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภูมิภาคเอเชียระบุว่า IIHFมุ่งพัฒนาระบบลีกให้ได้มาตรฐานสากลเพราะเชื่อว่าลีกที่เข้มแข็งจะช่วยลดระดับทีมชาติควบคู่กับการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งขนาดสนามรูปแบบการแข่งขันและการฝึกทักษะการปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีนานาชาติพร้อมเสนอให้ไทยพัฒนาลีกชิงแชมป์ประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงโอเพ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาในอนาคตนายจิรพันธ์สัจยากรผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสพร้อมด้วยดร.เนศไซวงอุปราชกรรมการผู้จัดการบริษัทชูตอิดจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่นบ่ายร่วมฤดีราชพฤกษ์ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมแข่งขันมากมายอาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอัสสัมชัญธนบุรีศรีสุวิทย์เบญจมราชานุสรสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเซนต์ดอมินิกส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีทีมสตาร์ทอัพและทีมชูสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ชูตอีสปอร์ตฮับปูริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน

มากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะโดยก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและสำหรับการใช้ชื่อคำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเนื่องจากเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าสุนัขนำทางเป็นผลงานการประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าสุนัขนำทางจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ช่วงขณะที่รถติดไฟแดงบนสี่แยกทางเลี่ยงเมืองภาพในอดีตหวนกลับมาในห้วงคำนึงของเขาอีกครั้งสิงพักมือซ้ายจับพวงมาลัยเหลือบมองลูกสาวแวบหนึ่งก่อนที่จะเอี้ยวตัวไปสำรวจความเรียบร้อยของเพื่อนลูกบนบอร์ดหลัง9ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยเวลาก็ทำให้ความทุกข์ในใจทุเลาลงบ้างแต่วันนี้รถบรรทุกคันข้างหน้ากลับพาเขาเดินทางกลับไปในรอยอดีตอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เลี่ยงไม่พ้นห่วงขณะที่เหตุการณ์เก่าๆกำลังคืบคลานเข้ามาเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นน้ำเสียงที่รัวมาตามสายฟังดูร้อนใจคุณต้องคุยกับลูกปลายสายรวบรัดสรุปเมื่อผ่านไปครู่หนึ่งได้ยินเขาตัดบทว่าต้องวางสายเพราะว่าสัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วเขาออกรถไปได้สักพักลูกสาวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอว่าแม่คงมีเรื่องร้อนใจสิงเลิกคิ้วเพราะว่าตอนรับสายเขาแทบไม่ได้พูดอะไรนอกจากส่งเสียงงึมงำราวกับรู้ว่าพ่อคิดอะไรอยู่กวางว่าถ้าพ่อไม่ได้พูดอะไรนอกจากฟังปลายสายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่แล้วก็รู้ด้วยว่าแม่โทรมาปรึกษาเรื่องน้องชายได้ยินพ่อถอนหายใจถึง3ครั้งแสดงว่าต้องเป็นเรื่องซีเรียสแม่โทรมาก็จริงแต่พ่อจำได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยชื่อเบิร์ตสักคำแล้วกวางรู้ได้ยังไงล่ะลูกพวกเรามีประสาทสัมผัสพิเศษนะคะใช่ไหมลีโอหญิงสาวเอี้ยวตัวหันไปยิ้มให้เพื่อนว่าแต่เบิร์ตน่ะไปทำอะไรให้แม่หนักใจเหรอคะไม่มีอะไรหรอกก็เรื่องสัพเพเหระภาษาเด็กผู้ชายน่ะถ้าเป็นเรื่องสัพเพเหระทำไมแม่ต้องโทรมาบอกพ่อให้คุยกับน้องทำไมพ่อต้องปิดบังแม่ก็เหมือนกันก่อนที่พ่อจะมารับกวางถามว่ามีเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกแม่ก็คงไม่อยากเอาเรื่องหยิมหยิมไปเล่าให้ลูกฟังพ่อกับแม่เป็นห่วงกวางนะกวางไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาคุณ

เดียวต้อง4ปีนะคะพ่อแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วด้วยที่พ่อไม่เล่าพ่อคิดว่ายังไงอ่ะกวางก็ช่วยอะไรไม่ได้มากกว่าพ่อก็เห็นกวางไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีวันจะเหมือนด้วยคนฟังถึงกับอึ้งเมื่อสัมผัสได้ว่าถ้อยคำเหล่านั้นแฝงแววตัดพ้อสิงเองก็ไม่ทันนึกว่าลูกจะขุ่นเคืองกิริยาที่เธอนั่งนิ่งบอกให้รู้ว่าไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอะไรอีกส่วนหนุ่มน้อยหน้ามนแม้ฟังไม่รู้เรื่องว่าพ่อลูกขุ่นข้องหมองใจกันเรื่องอะไรแต่ก็ฉลาดพอที่จะนั่งเงียบๆทั้งสามเดินทางมาถึงที่หมายขนาดแสงสีทองอาบไล่บ้านสวนร่มรื่นแมกไม้รายล้อมกลิ่นหญ้าและไอดินประสานแดดยามเย็นสดชื่นเหมือนเคยทว่าระหว่างสิงกับลูกยามนี้ดูว่างเปล่าวงเวงพ่อไอ้น้อยอ่ะเตรียมกับข้าวไว้แล้วเห็นว่าได้ปลาช่อนนาจากตลาดหลายตัวก็เลยทำห่อหมกใบยออ๋อมีปลาแดงกุ้งด้วยนะทับทิมกรอบก็เตรียมไว้แล้วของโปรดลูกทั้งนั้นเลยเขาพูดอย่างเอาใจลูกฟังแล้วก็พึมพำขอบคุณก่อนจะหันไปบอกรีโอว่าจะไปเดินเล่นแล้วทั้งคู่ก็พละออกไป

กติกวางคุ้นเคยกับที่นี่แม้ว่า4ปีให้หลังย้ายไปเรียนต่างประเทศแต่กลับบ้านช่วงปิดเทอมทีไรก็แวะมาค้างด้วยเสมอลูกสาวกลับมาคราวนี้เพื่อพักผ่อนแล้วก็รอบินกลับไปเรียนต่อปริญญาโทสิงแวะไปหาลูกที่บ้านอดีตภรรยาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสไปรับมาค้างที่อัมพวาบ้านที่เขาลงทุนสร้างไว้เพื่อพักผ่อนกับลูกในวันหยุดเพราะปกติกวางกับเบิร์ตอยู่บ้านแม่เป็นหลักหลังจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยกวางก็ไปเรียนต่อด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยในแคนซัสเธอและลีโอพบกันครั้งแรกที่นิวยอร์กเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ห่างกันอีกเลยการกลับแผ่นดินเกิดครั้งนี้สร้างความปิติให้คนเป็นพ่อแม่แม้จะใจหายเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าลูกก็ต้องจากไปอีกเขาจะเอาหมูพวกนี้ไปไหนก็พ่อเสียงนุ่มของลูกยังก้องอยู่ในโสดจะให้ลืมได้ยังไงในเมื่อคำถามประโยคนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ฝันร้ายจะจู่โจมครอบครัวไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแกนำนักศึกษาถูกไหมหัวเบิร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นเสียงปลายสายจากอดีตภรรยายังบอกความวิตกกังวลหลังพยายามติดต่อลูกชายแต่ว่าฝ่ายนั้นไม่รับสายถึงขั้นปิดโทรศัพท์มือถือมัสยาได้ข่าวจากเพื่อนที่กระทรวงว่าเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมสลายการชุมนุมเพราะว่าเหตุการณ์เริ่มบานปลายมากแล้วเมื่อนักศึกษาหลายสถาบันแห่กันออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะว่าไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลสิงปลอบเธอว่าโทรคุยกับเบิร์ตแล้วลูกสบายดีข่าวที่แพร่ออกไปเกินความจริงอยู่บ้างเพราะว่ายังไม่มีเหตุรุนแรงรัฐส่งเจ้าหน้าที่มาคุมเชิงจริงแต่ว่าก็ยังให้อิสระนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นยังไงพวกเขาก็ต้องรักษาฐานคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปถึงอย่างนั้นก็เถอะกวางก็เป็นอย่างนั้นคนนึงแล้วฉันคงรับไม่ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเบิร์ตอีกนี่คุณอย่าพูดถึงกวางแบบนี้อีกนะลูกได้ยินเขาก็จะเสียใจเอาเป็นว่าเรื่องเบิร์ตเนี่ยผมจัดการเองหลังวางสายจึงเปิดทีวีดูข่าวสารเขาเห็นกลุ่มขบวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกำลังเคลื่อนตัวไปรวมกันที่หน้ารัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีลาออกภายใน15วันด้วยข้อกล่าวหาว่าทุจริตในหน้าที่กักตุนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งออกแล้วก็หาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องทั้งที่ประชาชนในประเทศตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างหนักในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วมเห็นชัดว่านี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายของประชาชนและก็นักศึกษาขณะสิงเองเคยสนับสนุนนักการเมืองกลุ่มนี้ปัจจุบันก็ยังโบกมือลาเพราะว่าทนการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ไหวปกติเบิร์ดเป็นคนมีเหตุผลและก็มีความเป็นผู้นำสูงเชื่อว่าลูกเอาตัวรอดจากการชุมนุมได้แต่อีกทางนึงเด็กมีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองสูงมักถูกมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาในสังคมที่อ้างเพียงลมปากว่าเปิดรับความเห็นต่างเห็นกวางและลีโอกลับเข้าบ้านสิงจึงปิดทีวีอาหารค่ำมื้อนั้นเงียบเหงาปราบแหล่งเพราะลูกสาวกินไปเงียบๆหลังมื้อค่ำเสร็จสิ้นกวางและลีโอจุงกันไปเดินย่อยที่สวนหลังบ้านท่ามกลางแสงไฟรายรอบบนทางเดินที่สิงออกแบบให้อำนวยความสะดวกแก่ลูกสาวมากที่สุดผู้เป็นพ่อมองตามไปด้วยความรู้สึกทั้งเอ็นดูและก็หดหู่ในคราวเดียวกันภาพในอดีตไหลบ่าเข้ามาเยือนอีกครั้ง

9ปีที่แล้วกวางยังเป็นเด็กปกติช่างคิดช่างฝันแล้วก็แจ่มใสเช่นเดียวกับสถานภาพของครอบครัวที่ยังราบรื่นหลังปิดเทอมใหญ่และประกาศผลสอบเข้าม.1กวางรบเร้าให้พ่อกับแม่พาไปฉลองความสำเร็จที่ทะเลทางภาคใต้ระหว่างทางรถติดไฟแดงเธอสนอกสนใจรถบรรทุกคันหนึ่งเป็นพิเศษขณะที่น้องชายกำลังนั่งต่อหุ่นยนต์ที่เบาะหลังกับแม่กวางลดกระจกลงพยักเพยิดดูสิคะร้องแข่งกันใหญ่เลยอ่ะเขาจะเอาหมู่พวกนี้ไปไหนคะพ่อเสียงขัดจังหวะโทรศัพท์มือถือทำให้เขารู้สึกโล่งอกนึกขอบคุณเลขาที่ช่วยให้เลี่ยงตอบคำถามสิงยอมรับว่าเลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมเด็กๆโตมาอย่างชาวกรุงเต็มขั้นไม่ต่างจากตัวเขาเองและภรรยาที่เกิดในตระกูลชนชั้นกลางค่อนไปทางมีอันจะกินโลกของกวางและเบิร์ตส่วนใหญ่จึงพบเห็นแต่ห้างสรรพสินค้าและความก้าวล้ำนำสมัยพูดภาษาอังกฤษปลอแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์คล่องแคล่วตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบแต่โลกของเด็กเมืองกรุงอาจดูคับแคบอยู่บ้างในสายตาคนทั่วไปที่ไม่รู้ว่าหมู่ในรถบรรทุกเหล่านั้นกำลังจะถูกพาไปไหนหลังรถเคลื่อนตัวเดินทางต่อเขาลืมคำถามของลูกแซ่สนิทกวางเองก็ด้วยหันไปคุยจ้อกับแม่แล้วก็น้องสลับฟังเพลงจากไอพอดเป็นระยะตลอดเวลาในการเดินทางสีหน้าท่าทีของลูกยังแจ่มใสทว่าความผิดปกติเริ่มปรากฏไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทำไมน้ำขุ่นจังคะลูกชะโงกหน้าลงไปจ้องผืนทะเลระหว่างที่อยู่บนเรือก่อนลงดำน้ำก็ปกตินะลูกไม่นะคะน้ำขุ่นมากถ้าหากสังเกตจริงๆจะพบว่าลูกขมวดคิ้วมุ่นแล้วก็ไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าบ่นถึง 3-4 ครั้งวันต่อมากวางเริ่มเดินเซแล้วก็ชนโน่นเตะนี่มัสยารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลก็ตอนที่ลูกเกาะแขนขอให้พาไปเข้าห้องน้ำโปรแกรมที่เหลือถูกยกเลิกหมอตรวจตาอย่างละเอียดวินิจฉัยว่ามีความเป็นไปได้ที่กวางจะมีเนื้องอกในสมองหลังจากทำ MRI สแกนสมองข้อมูลเชิงเตือนจากแพทย์ที่คนเป็นพ่อแม่ถึงกับตัวสั่นก็คือการผ่าตัดมีความเสี่ยงสูงอาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่พวกเขามีทางเลือกอื่นหรอ

หลังผ่าตัดกวางนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลถึง5วันสายตาเริ่มดีขึ้นแต่วันสุดท้ายก่อนกลับบ้านลูกกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยจะว่าไปกวางเองยอมรับความจริงได้ดีกว่าพ่อแม่หมอบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ายังเด็กจึงยังไม่โศกเศร้ามากนักขณะที่มัสยาประคองสติได้ดีกว่าเขาแต่ยามค่ำคืนได้ยินแต่เสียงสะอื้นให้ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรสิ่งก็ยังรับไม่ได้13ปีก่อนที่โลกของเธอจะมืดดับกวางรับรู้มาตลอดว่าตัวเองก็เกิดมาพร้อมดวงตาที่งดงามราวสวรรค์ประทานให้ในตากลมโตสดใสประกายวาววับสุขสกาวเต็มไปด้วยชีวิตชีวาคิดอย่างเห็นแก่ตัวในความเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากว่าคิดในฐานะพ่อทำไมฝันร้ายชิ้นนี้ไม่เกิดกับคนอื่นทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาด้วยเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นเมื่อฝ่ายวิชาการเชิญผู้ปกครองไปพบแจ้งว่าทางโรงเรียนไม่มีบุคลากรเฉพาะทางที่จะทุ่มเวลาเอาใจใส่เกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของกวางเองมัสยาจึงติดต่อไปยังโรงเรียนอื่นอีกหลายแห่งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกที่ด้วยเหตุผลเหมือนกันหมดว่าทางโรงเรียนไม่มีความพร้อมสิงห์จึงตัดสินใจพาลูกเข้าไปคุยกับโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งด้วยตัวเองโชคดีที่ทางนั้นอ้าแขนรับแม้จะออกตัวว่ายังไม่เคยรับเด็กพิการทางสายตามาก่อนกวางจึงเป็นนักเรียนตาบอดคนแรกและก็คนเดียวของที่นั่นลูกเริ่มเรียนอักษรเบลและแม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์คล่องอยู่แต่นั่นก็คือตอนที่สายตายังปกติมัสยาจึงหาครูมาสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดให้ที่บ้านสิงห์สั่งให้ภรรยาลาออกจากงานผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อมาดูแลลูกสาวส่วนลูกชายเรียนโรงเรียนประจำอยู่แล้วจึงมีเวลาทุ่มเทให้กวางเต็มที่ซึ่งมัสยาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องทั้งขับรถรับส่งแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงลูกเต็มตัวจุงมือเข้าชั้นเรียนรอจนจบแต่ละคลาสพาลูกเข้าห้องน้ำห้องท่าซึ่งทางโรงเรียนอนุญาตให้เขาไปดูแลเป็นกรณีพิเศษและรอจนกระทั่งเลิกเรียนทุกวันตลอด2ปีนับแต่ตามองไม่เห็นกวางจึงไม่เคยใช้เครื่องช่วยนำทางจริงอยู่ว่าหน้าที่การงานระดับผู้บริหารสิงห์มีกำลังพอที่จะจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกแต่ว่ามัสยาไม่ไว้ใจคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าอีกด้านหนึ่งภรรยากำลังสร้างความกดดันแล้วก็เคร่งเครียดให้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกสิงห์ยังช่วยดูแลลูกอยู่แต่เข้าปีที่สองเขาเริ่มโหมงานแล้วก็เริ่มพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงคอการเมืองเดียวกันปีนั้นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก่อม็อบปะทะกันแล้วก็แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างเปิดเผยสิงห์และเพื่อนไม่พลาดที่จะเข้าร่วมชุมนุมยิ่งเมื่อบริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลักรับผิดชอบข้าวปลาอาหารให้กลุ่มผู้ชุมนุมเขาจึงกลายเป็นผู้บริหารที่ประกาศจุดยืนในการเลือกฝ่ายอย่างชัดเจนเมื่อทุ่มเทให้การเมืองแล้วช่วยลืมคำขมขื่นเกี่ยวกับลูกเขาจึงเดินหน้าเต็มขั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาสนใจการเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุยกับคนอื่นมากขึ้นแต่กับภรรยากลับสื่อสารกันน้อยลงจนกลายเป็นความเฉยชาเหินห่างยิ่งเมื่อเธอค้านหัวชนฟ้าที่เข้าตัวไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่ายังฝังใจเรื่องพ่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์ที่ถูกยิงพร้อมนักศึกษาจากเหตุการณ์6ตุลาคม2519ยุคนี้ไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะข่าวสารเทคโนโลยีไปไวยังกับอะไรคุณไม่เข้าใจหรอกอ๋อจริงสิเขาหยุดชะงักหมุนตัวกลับมามองหน้าเธอนิ่งแฟนเก่าคุณก็จากไปเพราะเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคุณก็ยังไม่ลืมคนตายไปแล้วเขาคงไม่หึงหวงแต่การที่เธอยังฝังใจกับคนรักเก่าทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวสำรองไร้ค่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นก้ำกึ่งกันอยู่ระหว่างผิดหวังแล้วก็ถือดีไม่นานหลังจากนั้นสิงห์ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งนอกจากโสดสวยแล้วยังหลงใหลเรื่องการเมืองการปกครองด้วยเมื่ออุดมการณ์ไม่ต่างกันจึงคุยกันถูกคอเป็นพิเศษ
นับวันก็ยิ่งเหินห่างกับภรรยาตั้งแต่ลูกตาบอดยิ่งเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต่างคนต่างเครียดต่างฝ่ายต่างปรับตัวแล้วทำใจยอมรับไม่ได้กลางวันขลุกกับงานในบริษัทกลางคืนและวันหยุดก็ร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหลายครั้งก็เลยถึงขั้นอ้างว่าอยู่ในกลุ่มชุมนุมทั้งที่เขาไปค้างกับผู้หญิงคนนั้นคิดว่ามัสยาคงไม่ระแคะระคายเพราะว่าง่วนอยู่กับการดูแลลูกจนกระทั่งวันหนึ่งเธอบอกอย่างอ่อนล้าว่าช่วงซัมเมอร์จะส่งลูกไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกากวางมองไม่เห็นมา2ปีแล้วแต่ลูกยังใช้ไม้เท้าไม่เป็นเพราะว่ามีคนคอยนำทางตลอดคุณจะปล่อยลูกไปอยู่คนเดียวได้ยังไงตั้ง2เดือนแล้วที่ศูนย์น่ะทั้งครูฝึกทั้งพนักงานก็มีแต่คนตาบอดสิงคลองหัวเมื่อได้ยินเธอบอกว่าจำเป็นต้องแข็งใจลูกต้องหัดเดินด้วยตัวเองอีกอย่างฉันต้องไปพบแพทย์ว่าไงนะสิงหันมาโบกมือขอตัวหลังกดรับสายคุยโทรศัพท์ครู่หนึ่งก็หันมาบอกอย่างเร่งรีบว่าจะออกไปโรงพยาบาลลูกน้องที่ทำงานถูกยิงโดนลูกหลงในกลุ่มผู้ชุมนุมเขาผลาออกไปโดยไม่สนใจภรรยาอีกช่วงนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อฝ่ายค้านกดดันให้ยุบสภาข่าวต่างประเทศเผยแพร่ออกไปว่ารัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังใช้กำลังปราบจลาจลเฉพาะกับฝ่ายตรงข้ามทั้งที่มีมูลเหตุน่าสงสัยว่าแผนก่อจลาจลมาจากฝ่ายผู้สนับสนุนรัฐทั้งนั้น

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันในตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมอง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และกลุ่ม EEC ยอมยุติการชุมนุมหลังเจรจากับรัฐบาลได้สำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจรจากลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้สำเร็จเตรียมยุติการชุมนุมวันพรุ่งนี
8: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watchและกลุ่ม EECว่าที่ประชุมมีมติยุติการนำร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม SEC Watch โดยมีแกนนำของแต่ละฝ่ายเข้ามาทำงานเพื่อให้การประสานงานคล่องตัวพร้อมยืนยันข้อกฎหมายที่จะนำมาศึกษาใน SEC นั้นจะไม่นำรูปแบบของ EEC มาใช้เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านนายประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำ SEC Watch ได้เรียกร้องให้ชะลอโครงการ Land Bridge ออกไปก่อนเพื่อรอผลการศึกษา90วันจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ Land Bridge ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนเรื่องการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ในเขต EEC ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมยุติการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดรถอำนวยความสะดวกกลับถึงภูมิลำเนานันทิกากิตาโลรายงาน
1: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับลดงบประมาณจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนย้ำมุ่งกระจายอำนาจจัดสรรเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
9: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณร้อยละ80-90มักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลจึงวางกติกาใหม่โดยกำหนดให้งบจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว พื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงขณะที่แนวทางการกระจายอำนาจที่ถูกต้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดโดยปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปกระจายเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ปรับหลักเกณฑ์ย้ายครูผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมรับมอบทุนพัฒนาอาหารกลางวันคุณภาพ
10: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ในวันนี้ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ในไตรมาสที่3พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดสพท.บางแห่งยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนจากธนาคารออมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2569ซึ่งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน100ทุนรวมมูลค่า5ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์มและออร์แกนิกฟาร์มสำหรับผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนเสียระวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
8: under the Government the Public Relations Department
7: on FM 96.5 MHz.
8: Right now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment
7: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight.That continue people, place, and story together
8: right here on Web Tonight.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีเรือสัญชาติไทยจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว
8: กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่และจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวพร้อมกำหนดปัจจัยสำคัญ4ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
9: นางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม2569ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะทรงตัวโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากรายรับในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปีและค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปการบริโภคภาคเอกชนยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในส่วนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มประชาชนได้ทั้งนี้ธปท.ได้กำหนดปัจจัยสำคัญ4ประการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปได้แก่ผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของสหรัฐมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐและพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตงบโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 26,000 ล้านบาทพบพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาทซึ่งพบปัญหาความไม่คุ้มค่าทิศทางนโยบายที่ขาดความชัดเจนและไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะข้อพิรุธในเงื่อนไข TOR ที่อาจเข้าข่ายกีดกันการแข่งขันจนนำไปสู่การผูกขาดโดยเครือข่ายบริษัทกลุ่มเดียวกันที่ชนะการประกวดราคาถึง7โครงการพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและปกป้องผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนปิดท้ายที่ผู้ค้าน้ำมันบริษัทบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลลง5บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Oh I Say เป็นเพลงที่ออกไปทางแจ๊สค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขณะแต่พระราชฐานประทับที่วังไกลกังวลหัวหินปี2498นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายคลามเพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยค่ะผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์โอไอเซโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และเกิดขึ้นในปี2498ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านผู้ฟังคะวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็จะเป็นแผ่นคลั่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้ตราสุนัขสีแดงค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลเขียนเอาไว้ว่าประมาณปี2495ถึง2498ก็เป็นช่วงที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์โดยสมบูรณ์แล้วนะคะนำเพลงไปบันทึกแผ่นเสียงโดยใช้วงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเปลี่ยนจากตราโคลัมเบียมาเป็นตราสุนัขสีแดงมีทั้งดนตรีสากลและแบบสังคีตสัมพันธ์คุณหมอพุนพิษบอกว่าแผ่นเสียงชุดนี้คือกรมประชาสัมพันธ์ตราสุนัขสีแดงเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็มีการถ่ายลงเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยนี่เป็นการบันทึกแผ่นครั้งที่5ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์เพลงแรกชีวามาลาต่อด้วยไซซีสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3สุดสงวนโดยคุณวินัยจุลบุษปะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะวงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะจะสังเกตว่าในการบันทึกครั้งนี้คุณวินัยจะมีผลงานมากทีเดียวฟังอีก3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งต่อด้วยจำปาทองผลงานของคุณยอดยิ่งสุวรรณครทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเอื้องไพรบุษรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอน

คราวนี้มาเป็นเสียงของสุนทรภรณ์บ้างค่ะเป็นเพลงคู่เพลงแรกคือรวงทิพย์สุนทรภรณ์กับคุณชวลีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อข้องจิตโดยสุนทรภรณ์กับคุณภูนศรีค่ะคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรเพลงที่3นี่เป็นเพลงที่อยู่กันคนละหน้าค่ะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเมืองฟ้าอีกหน้าหนึ่งคือเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุนทรภรณ์ขับร้องนำ

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะเซเลเมาต่อได้เสียงคุณวรนุชในเพลงนางครวนสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่สามคือรักบางใบคุณจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณรวงทองทองรัตนศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

ุณมัทนามุรากุลบันทึกแผ่นกับวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงเมื่อท่านลาออกไปแล้วนะคะในตอนนั้นตั้งใจที่จะบันทึก10เพลงค่ะแต่ได้เพียง3เพลงเพราะว่ากำลังแพ้ท้องแล้วก็เวลาหมดซะก่อนก็เลยเหลือแต่เพลงที่บันทึกไว้นั้นก็คือลาแล้วจามจุรีงอนแต่งงามและอาลัยลาเราก็จะฟังลาแล้วจามจุรีครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
8: นายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดมวะเลงในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอส.ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำ ลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคิลิยานเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอพร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์เยอเคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 น.และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่30มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุภฤกษ์ธรรมฤดีเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยไม่ทำลายไทยเป็นผลงานของวงกลมโฆษณาการนะคะคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะ

นั่นคือเพลงไทยไม่ทำลายไทยคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการต่อด้วยเพลงพุทธบูชาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะคุณนภาหวังในธรรมขับร้องเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการชื่อเพลงพุทธบูชาค่ะคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเราจะฟังเพลงจากการขับร้องของนักร้องท่านละ3เพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสวีปกาพันธ์บ้านทรายทองครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อได้บ้านของเราผลงานของนิรัญชราและบ้านนาทั้งสามเพลงนี้คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

นั่นคือเสียงของคุณเซาลีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับคน3เพลงนะคะเพลงแรกคนเพลงนี้คุณเกษมมิลินทจินดาและคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่2คนอาภัพผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะและเพลงที่3คนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้นักร้องฝ่ายหญิงอีกคนหนึ่งที่เราจะฟัง3เพลงคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะเพลงแรกมารรักบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2498ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่2มารชีวิตครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลร่วมกันประพันธ์และมารที่3ก็คือมารหัวใจคุณวริษาเสวตลักษณ์ขับร้องไว้ก่อนเมื่อปี2484แต่คุณรดาศรีวรนันท์นำมาขับร้องใหม่ในปี2515ค่ะฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะเริ่มได้มารรัก

คุณธานินทร์อินทรเทพบ้างค่ะร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักเอาไว้ฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเพลงแรกรักเอ่ยผลงานของเกษมชื่นประดิษฐ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำด้วยต่อได้รักซ้อนรักคุณจงรักจันคณาเป็นผู้แต่งและรักสำรองผลงานของนนปิยาค่ะ3เพลงจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

เราฟังเพลงจากนักร้องต่างๆกันมากมายก็ย่อมไม่ขาดคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติแน่นอนที่เราจะฟังเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2508ค่ะตอนนั้นคุณชรินทร์มีรายการทางโทรทัศน์ชื่อชรินทร์โชว์ก็เลยไปขอให้ครูแก้วและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติประพันธ์เพลงที่ใช้สำหรับเป็นเพลงนำรายการนะคะทั้งสองท่านก็เลยแต่งเพลงให้ใช้ชื่อเพลงว่าจากดวงใจเป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนวันนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงมาอธิบายทำความเข้าใจก่อนที่ไปถึงจุดนั้นก็ให้ทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญพรหมวิหารทั้งสี่พรหมวิหารหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ให้คนอื่นนั้นได้ประสบความสุขความสำเร็จพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมารดาที่คลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาอยู่กับลูกคนนั้นดังนั้นในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตาให้ตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาขอให้มารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดขอให้อารักขาเทวดาภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับกรุณาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระอริยเจ้าทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาทูลน้อมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนชั้นใด
เธอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยขออย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงจัดการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างการใช้งานรวมถึงที่จะนำมาทำให้ดูด้วยว่าแต่ละอย่างที่ว่าไปนั้นทำยังไงปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันเพราะว่านั่นคือหน้าที่ของท่านในความที่เป็นภควาคือจริงๆแล้วทำงานด้านนี้มาตลอดจึงได้เรียกตำแหน่งว่าเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมโดยทำความเข้าใจในทั้งเหล่าสาวกพราหมณ์ก็ระบดีบุคคลธรรมดาราชามหากษัตริย์จนถึงเทพพรหมเทวดาก็ให้ได้ความรู้นี้ไปโดยความรู้เหล่านี้ท่านผู้ฟังพอมีการบัญญัติแต่งตั้งแล้วเราชาวกในสมัยนั้นก็พากันจำมาจำมาจากรุ่นสู่รุ่นมีการจดบันทึกรวบรวมเรียบเรียงคำสอนเหล่านั้นตกทอดจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในตุวันพุทธจึงนำเรื่องของแม่บทธรรมะในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทซึ่งหัวข้อแม่บทธรรมะเหล่านี้ก็เป็นข้ออยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายบ้างอยู่ในส่วนของมัชฌิมานิกายบ้างหรือสังยุตตานิกายต่างๆเสร็จแล้วก็มาอธิบายท่านผู้ฟังซึ่งรูปแบบการอธิบายนั้นก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราได้นะท่านฟังการแปลบางอย่างการทำความเข้าใจในบางประเด็นมันจึงจะต้องแบบว่ามีการคิดนิดหนึ่งเพราะถ้าลำพังเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจตามตัวหนังสือเลยเนี่ยบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปไงท่านผู้ฟังคำนี้ในสมัยนั้นเป็นบริบทอย่างหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันมาเป็นบริบทอีกอย่างหนึ่งจึงต้องมีการทำความเข้าใจทั้งบริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงในบริบทสองสมัยนี้เป็นอย่างไรที่คำสอนที่เป็นอาการลิโกคืออยู่เหนือการเวลานี่มันถึงจะเข้ากันกับการเวลาได้คำว่าอยู่เหนือการเวลานะทุกฝั่งที่เป็นอาการลิโกนี่คือมันไม่ประกอบด้วยการหมายความว่าจะในสมัยนั้นหรือสมัยนี้มันก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเรื่องของโบราณแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้ว irrelevant แล้วแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอยู่ผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจเรายังมีนี่อยู่มันก็ยังมีนั่นอยู่นั่นแหละเกี่ยวข้องกันแต่เราจะเข้าใจไหมตนเองจึงในตัววัดพุทธมฟังข้าพเจ้าก็พยายามจะไปทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเป็นคำถามที่ชงมาโดยพราหมณ์ชื่อชานุโสณีซึ่งพราหมณ์นี่เขาก็มักจะเป็นผู้ที่ชอบโต้วาทะเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ชอบไปคุยกับนักปราชญ์บัณฑิตชานุโสณีพราหมณ์นี่เป็นหนึ่งใน
คนที่มักจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้พระสูตรนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มี6ข้อมีธรรมะ6ประการโดยชานุสนิปรามดูฟังได้ไปถามพระพุทธเจ้าถึงหัวข้อ5ประการของบุคคล6ประเภทบุคคล6ประเภทเนี้ยเขาอะไรในธรรมะ5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทนี้ก่อนดูฟังบุคคล6ประเภทนั้นก็คือเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายคนที่มีเชื้อเจ้ามีอำนาจวาสนามีบารมีเนี่ยนี่คือประเภทที่1ก็เรียกว่าอยู่ในวรรณะกษัตริย์ประเภทที่2นี่ก็คืออยู่ในวรรณะพราหมณ์คนที่เป็นพวกพราหมณ์ที่เขาจะมีหน้าที่เป็นอำมาตย์บ้างเป็นปุโรหิตบ้างเรียนหนังสือบ้างประกอบพิธีกรรมนั่นนี่เนี่ยนี่คือประเภทที่2ประเภทที่3นั่นก็คือคฤหบดีคฤหบดีก็คือคนที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนทำงานที่เป็นการเกษตรบ้างการค้าขายบ้างคฤหบดีบางคนก็รับราชการก็มีแต่ว่าไม่ใช่ข้าราชการทหารล่ะแต่ว่าเป็นทางธุรกิจหรือไม่ก็ทางการเกษตรหรือไม่ก็ทางด้านศิลปะอันใดอันหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพหน้าที่การงานของเขานี่คือประเภทที่3บุคคลประเภทที่4นะคือเรื่องของสตรีผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงนี่ก็จะมีหน้าที่ลักษณะเฉพาะในสมัยนั้นก็คืออยู่ครองเรือนดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องครัวเรือนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรธิดานี่คือในสมัยนั้นและบุคคลประเภทที่5คือโจรและโจรนี่ก็หมายถึงคนที่จะเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นบุคคลประเภทที่5และบุคคลประเภทที่6นั้นคือสมณะหมายถึงผู้ที่ประพฤติธรรมผู้ที่คิดจะหลุดพ้นแล้วเป็นนักบวชทำไมชานุโสนิพรามถึงได้ไปอยากจะรู้เรื่องราวของคนทั้ง6ประเภทนี้เพราะว่าเขาเป็นพราหมณ์ไงท่านผู้ฟังเขาเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องผู้คนว่าคนนี้แบบนี้เขาต้องการอะไรอย่างนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมสำหรับบุคคลเหล่านั้นเช่นพิธีขึ้นครองราชนี่โอ้ยชาวบ้านทั่วไปจะมาทำได้ไงใช่ไหมล่ะก็ต้องเฉพาะกษัตริย์เป็นพิธีกรรมเฉพาะกษัตริย์ของเกณฑ์พระรามก็ต้องเข้าใจว่ากษัตริย์เป็นยังไงจะมาลายนี่ก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าชาวบ้านเขาก็สนใจเรื่องการค้าขายเราการค้าขายยังไงถึงจะขายดีเราก็ต้องสนใจข้อนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมที่จะตอบโจทย์กับบุคคลเหล่านั้นหรือว่าผู้หญิงนี่ผู้หญิงเวลาตั้งครรภ์แล้วก็ปรารถนาที่ว่าทำไงจะให้ครรภ์บริหารออกมาดีไม่แพ้ท้องลูกในครรภ์นั้นปลอดภัยก็ต้องมีพิธีกรรมมีพิธีกรรมก่อนคลอดพอคลอดออกมาแล้วจะทำไงให้ลูกไม่ป่วยไข้ก็ต้องมีพิธีกรรมไหนจะโกนจูกไหนจะตั้งชื่อไหนจะทำนั่นทำนี่โอ้หลายอย่างจิบาดะเขาก็ต้องเข้าใจไงบางทีโจรนะโจรก็มาพึ่งพราหมณ์เหมือนกันให้ทำพิธีกรรมนั่นนี่การบูชายัญต่างๆก็มีพราหมณ์บางประเภทที่จะต้องไปเข้ากับพวกโจรเป็นที่ปรึกษาให้ก็มีเพราะฉะนั้นชานุโสนิพราหมณ์ก็จึงมักจะสนใจอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ซึ่งไปถามพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดเชตวันก็ไปแล้วก็ถามในประเด็น5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้วประเด็น5ประการคืออะไรข้อแรกคือเรื่องของความประสงค์ว่ามีอัธยาศัยที่อยากจะได้อะไรในทั้ง6ประเภทนี้นะบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ท่านมีอัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมอะไรมีอัธยาศัยที่จะเพ่งเล็งไปในทางไหนพูดง่ายๆก็คืออยากได้อะไรนั่นแหละประสงค์ความต้องการนี้ก็จึงเป็นธรรมะประการแรก
ที่ชานุโสนิพรามเขาถามถึงในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ว่าอยากได้อะไรนี่ก็ข้อที่1ธรรมะประการที่2ที่พระพุทธเจ้าได้แจกแจงคือความนิยมนิยมนี่หมายถึงจิตของบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เขาจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยหมายความว่าไอ้ที่เราแบบว่าต้องการจริงๆอ่ะคือเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมล่ะคือความประสงค์ว่าฉันอยากได้อันนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าอยากจะได้อันนั้นก็จริงอ่ะแต่มันก็ยังจะต้องพลิกไปคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างนี่คือความนิยมตรงนี้ล่ะว่าจิตนั้นจะเที่ยวไปคิดไปในเรื่องใดนั่นจะเรียกว่านิยมนิยมะหมายถึงการที่ว่าที่เที่ยวไปของจิตว่าจิตเนี่ยได้ที่เที่ยวอย่างนี้อย่างนี้ข้อที่3คือความมั่นใจมั่นใจในที่นี้หมายถึงอะไรเป็นฐานที่ตั้งคือถ้าเรายืนอยู่บนพื้นที่มีความมั่นคงก็จะเกิดความมั่นใจอะไรที่จะเป็นที่ตั้งให้เกิดความมั่นใจในที่นี้ก็จะหมายรวมถึงการเอาเป็นที่พึ่งด้วยนะคือคุณมีอะไรเป็นที่พึ่งที่จะให้เกิดความมั่นใจนั่นเองนี่คือธรรมะประการที่3และธรรมะประการที่4นั้นคือการโหยหาที่ว่าแสวงหาแสวงหาเนี่ยหาข้อแรกอยากได้ข้อแรกเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ที่ว่าจิตมักจะเที่ยวคิดไปเรื่องนี้นิยมนี่ที่จะมาช่วยเสริมและมีความมั่นใจนั่นแหละเป็นที่พึ่งแล้วต้องการอะไรกันแน่นั่นคือพอได้3อย่างข้างหน้าแล้วไอ้นี่แหละคือที่ต้องการจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วที่ว่าต้องการได้มาแล้วเนี่ยมันจะจบที่ไหนจบที่ไหนนี่คือข้อที่5ท่านผู้ฟังมีอะไรเป็นที่สุดข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ท่านใช้คำว่าอภินิเวสาส่วนที่ว่ามีที่สุดนี่คือปริโยสนาคือรู้ว่าโอเคนี่คือฉันจบละฉันได้หาข้อที่1คิดอยู่เรื่อยในข้อที่2ใช้ข้อที่3เป็นที่พึ่งเพื่อจะให้ได้ข้อที่4ได้ข้อที่4แล้วรู้ได้ไงว่าได้แล้วจบแล้วก็คือตรงข้อที่5ธรรมะ5ประการท่านผู้ฟังในบุคคล6ประเภทเรามาไล่เรียงกันไปท่านผู้ฟังในข้อแรกกษัตริย์คนที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์เป็นใหญ่เป็นโตมีข้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีทรัพย์สินเงินทองมียศตำแหน่งหน้าที่นี่ในข้อแรกความประสงค์อัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมมานั่นก็คือเรื่องของโภคทรัพย์ต้องมีเงินข้อที่สองที่ว่าเป็นที่เที่ยวไปของจิตมักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาในข้อที่สองต้องมีอันที่สามนี้เป็นที่พึ่งนั่นคือมีความมั่นใจในข้อนี้ท่านก็ยกเรื่องของกำลังกำลังในที่นี้หมายถึงทั้งกำลังกายและกำลังทหารด้วยกำลังกายนี่คือส่วนที่เป็นภายในกำลังทหารนี่คือส่วนที่เป็นภายนอกเอามีสามอย่างนี้มีไปทำไมข้อที่สี่นี่คือความต้องการไงสามอย่างเนี้ยเงินทองคือเรื่องที่จะเพ่งเล็งเอาสะสมให้ได้แล้วก็ปัญญาคือจุดที่จะคิดถึงอยู่เรื่อยจุดที่จะนิยมจิตนี่จะไปทางนั้นแสวงหาอยู่แต่ไม่ใช่เอาเรื่องหลักเรื่องหลักนี่คือเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องเงินทองแล้วก็ต้องมีที่พึ่งเสริมสร้างที่พึ่งของตัวเองให้มั่นคงนั่นคือกำลังทั้งกำลังภายในคือร่างกายของตนทั้งกำลังภายนอกคือกำลังทหารเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เคยดูหนังพวกจักรวงๆหรือหนังกำลังภายในจีนอย่างนี้แล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องยาบำรุงให้กษัตริย์มีสุขภาพแข็งแรงนี่คือข้อที่3 3ประการนี้รวมกันต้องการอะไรกันแน่ในข้อที่4นั่นคือความต้องการได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินความยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดินนี่คือต้องการเอ้ามีแล้วยังไง
คือถ้าเรามีความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินกว่าแกบ้านชั้นนี้ใช่ไหมล่ะเอาคุณก็ยิ่งใหญ่อยู่คุณเป็นเจ้าของที่เจ้าของอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นกษัตริย์นี่คือทั้งแผ่นดินมันไม่ใช่แค่ที่ดินเฉยๆเป็นคนด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้ถึงความเป็นยิ่งใหญ่นี่ก็ต้องสามารถให้อิสริยยศได้แล้วก็จึงมีอิสริยยศเนี่ยเป็นที่สุดคือสามอย่างแรกนะเป็นที่ต้องรวมๆมาได้มาเป็นเหตุเพื่อให้ได้ข้อที่4นั่นคือความต้องการได้ข้อที่4มาแล้วจะรู้ได้ไงว่าโอเคฉันสำเร็จแล้วก็มาดูข้อที่5คือความเป็นใหญ่สำหรับราชานั้นรวบรวม3ประการแรกคือโภคทรัพย์ปัญญากำลังกายกำลังฐานเพื่อได้ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ที่จะประทานให้คนนั้นคนนี้ได้นี่คือถึงความเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนั่นคือบุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลประเภทที่สองคือพราหมณ์จานุโสนีพราหมณ์ก็ถามในธรรมะ5ประการนี้คนที่เป็นพราหมณ์นี่เขายังไงในธรรมะ5ประการนี้ประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไร3อย่างนี้รวมกันแล้วเพื่อต้องการอะไรกันแน่แล้วต้องการทำอันนั้นไปแล้วมันจะจบลงยังไงที่ไหนระดับแรกพราหมณ์นี่ก็ประสงค์โภคทรัพย์เหมือนกันก็อยากได้เงินเหมือนกันประการที่สองที่เที่ยวไปของจิตมักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาแต่เครื่องมือที่เขาใช้เป็นที่พึ่งนั้นไม่เหมือนกันสำหรับพราหมณ์นั้นก็จะมีความมั่นใจในมนกษัตริย์นั้นต้องมั่นใจในกำลังคือทั้งกำลังภายในกำลังทหารกำลังในการต่อสู้กำลังในการรบแต่พวกพราหมณ์นี่จะมีมนเป็นที่พึ่งคือมั่นใจในมนของตนใช้3อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการทำพิธีกรรมคือการบูชายัญการบูชายัญเนี่ยเป็นพิธีกรรมดูฟังที่ไม่ได้มีผู้รับคือผู้รับเนี่ยไม่ได้มาอยู่เป็นๆอยู่ต่อหน้าคุณแล้วก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกพรหมโลกบ้างเทวดาบ้างแล้วก็ตั้งไว้เฉยเรื่องบูชาต่างๆก็ทำพิธีกรรมไงการทำบูชายัญจึงเป็นลักษณะที่เน้นพิธีกรรมซะมากในขณะที่การให้ทานนี้จะเน้นผู้ให้ผู้รับแล้วก็ของแต่ส่วนการบูชายัญที่ก็เป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์ที่เขาจะทำเขาก็รวบรวม3อย่างเนี่ยมาทำหลักๆ ก็ต้องมีมนต์ละคำกล่าวละคำอวยพรละคำกล่าวคำอวยพรเรื่องแบบบทสวดนั่นนี่นี่คือพวกมนต์เลยเป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์โดยตรงเขาต้องแบบว่ามาศึกษาทำอันนี้ให้เป็นที่พึ่งเลยเป็นลักษณะของพราหมณ์ทำไมนี่รวบรวม3อย่างเข้าโภคทรัพย์ปัญญามนเพื่อที่ทำกิจกรรมที่เรียกว่าการบูชายัญเป็นพิธีกรรมต่างๆทำไปทำไมเอ้าต้องการสูงสุดเลยนี่คือพรหมโลกมีพรหมโลกเป็นที่สุดเป็นประโยชน์สารมันจะจบตรงนี้ถือว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วได้ไปอยู่กับพรหมถัดมาบุคคลประเภทที่3ดูฟังเรื่องในข้าพเจ้าอยากจะให้ทุกฟังได้ฟังรวมทั้งหมดก่อนเนาะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ความหมายทางด้านบทพยัญชนะอย่างที่เราอธิบายกันไปผิวเผินเราก็ยังมีความหมายทางด้านลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพิ่มเติมแตกต่างออกไปอีกบุคคลประเภทที่3คือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่ครองเรือนตัวไปใช่ไหมประสงค์อะไรอยากได้อะไรเหมือนกันกับทั้งกษัตริย์เหมือนกันกับทั้งพราหมณ์คืออยากได้โภคทรัพย์แสวงหาเนี่ยคือแสวงหาโภคทรัพย์ที่แสวงหาโภคทรัพย์นั้นจิตที่จะคิดไปจะใช้อะไรยังไงก็ใช้ปัญญาคือนิยมปัญญาจิตเนี่ยมักจะคิดไปเที่ยวไปเพื่อที่จะให้ได้ปัญญาเห็นไหมสามบุคคลประเภทแรกเนี่ยฟังนะเหมือนกันในธรรมะ2ประการแรกกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีมีความเหมือนกัน
ในความประสงค์และความนิยมคือประสงค์โภคทรัพย์และนิยมปัญญาหมายถึงที่ฉันเกิดมาฉันจะรวบรวมเอาเนี่ยคือเงินในขณะที่ฉันต้องการเงินฉันก็คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นที่เที่ยวไปของจิตคือนิยมปัญญาเหมือนกันสองอย่างในขณะที่ทางกระบดีที่อยู่ครองเรือนต้องทำงานนั่นนี่ก็ใช้เครื่องมือแตกต่างกันถ้ากษัตริย์ใช้กำลังทหารใช่ไหมใช้กำลังกายภายในภายนอกพราหมณ์นี่ใช้เรื่องของมนต์มีมนต์เป็นฐานที่ตั้งมีมนต์เป็นที่พึ่งส่วนกระบดีนั้นต้องมั่นใจในการงานศิลปะของตนคือวิชาชีพของตนคุณเป็นอะไรอ่ะหมอหมอเขาก็ต้องมั่นใจในความรู้ของหมอเป็นพยาบาลก็ต้องมีความมั่นใจเอาความรู้ดังพยาบาลของฉันเป็นที่พึ่งเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นคนค้าขายเป็นนักธุรกิจเป็นคนเขียนโปรแกรมเป็นเว็บเดเวลลอปเปอร์พัฒนาเรื่อง AI หรือเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นพนักงานกวาดถนนเป็นพนักงานทำอะไรก็แล้วแต่จะทำบริษัทตัวเองหรือมีเจ้านายทำงานให้คนอื่นต้องมีศิลปะพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นศิลปะหมายถึงทักษะวิชาชีพของเรานั่นเองทักษะวิชาชีพของกระบดีนี่คุณต้องมั่นใจในข้อนี้ศิลปะนี่ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การวาดเขียนการวาดภาพนะแต่หมายถึงวิชาชีพของเราซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็อธิบายไปหลายรอบแล้วในส่วนที่เป็นสัมมาอาชีวะคือในส่วนของเรื่องสัมมาอาชีวะเนี่ยจะกินความกว้างกว่าเรื่องของศิลปะเพราะว่ารวมถึงแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยคือไม่มีศิลปะในการที่จะทำงานด้านใดๆแต่ก็สามารถมีสัมมาอาชีวะได้แต่ในธรรมะที่ชื่อว่าคติยสูตรเรื่องของความมั่นใจที่ใช้เป็นที่พึ่งสำหรับกระบดีนั้นหมายเจาะจงเรื่องการงานเท่านั้นถ้าคนที่ไม่มีทักษะในการงานอะไรเลยก็คือคุณก็ไม่มีที่พึ่งในที่นี้เช่นคนที่เป็นแม่บ้านนะแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนี่จะไม่ได้มาจัดอยู่ในบุคคลประเภทที่สามแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่บ้านแล้วฉันก็ขายของออนไลน์ด้วยนะทักษะการขายอันนี้จัดอยู่ในข้อที่3นี้ก็คือต้องมีทักษะในการทำธุรกิจทั้งการสต็อกของการขายการปิดดีลการส่งของการจัดการนั่นนี่โปรโมชั่นอันนี้เป็นทักษะนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ต้องมีความมั่นใจหมายถึงใช้เป็นที่พึ่งได้ในข้อที่3ของบุคคลประเภทที่3คือกระบดีคือศิลปะนั่นเองสามอย่างที่ว่าเนี่ยมีแล้วทำไมเพื่ออะไรต้องการอะไรกันแน่มีโภคทรัพย์มีปัญญามีศิลปะทักษะในการทำงานของฉันเอาก็เพื่อทำงานไงให้มันมีงานทำการงานนี่จึงเป็นที่หวังเราสมมติคุณมีทักษะการขายจะขายของก็หวังเงินใช่ไหมล่ะก็ต้องมีปัญญาในการที่จะคิดนึกอ่านว่าจะขายอะไรราคาเท่าไรคู่แข่งว่ายังไงจะมีโปรโมชั่นอย่างไรแล้วปรากฏว่าจะทำแล้วขายไม่ได้เท่าการงานมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่มีงานก็ต้องขายให้ได้ไงถ้าคุณเป็นนักออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้าออกแบบเว็บไซต์การงานก็คือการออกแบบคุณต้องไปออกแบบศิลปะนั้นถึงจะได้มาใช้งานถึงจะได้เงินมาได้หรือการทำการเกษตรหรือการค้าขายอาชีพเป็นหมอพยาบาลนักคำนวณพวกนี้คุณมีศิลปะเหล่านี้แล้วก็หวังเอาการงานคือมีงานทำมีธุรกิจมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมการงานตรงนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการมันคือธรรมะประการที่4ทำงานไปทำไมก็หวังให้งานมันจบคือไม่ต้องทำงานแล้วเราต้องการทำงานหรือไม่ต้องการทำงานแน่ต้องการสิแต่ว่าทำแล้วก็หวังให้งานมันจบขายของสิแล้วก็หวังว่าจะต้องขายได้ตามยอดหรือเริ่มโปรเจกต์สิเริ่มโปรเจกต์แล้วมันก็ต้องมีจุดจบเพื่อให้โปรเจกต์มีงานออกมา
คือเป็นที่สุดว่าให้งานนั้นน่ะมันสำเร็จมันจบได้ซึ่งฟังดูเหมือนย้อนแย้งนะท่านฟังเอาทุกคนต้องการหรือไม่ต้องการกันแน่คือต้องการให้มันมีแล้วก็ต้องการให้มันจบเพราะถ้าจะให้มันจบก็ไม่ต้องทำตั้งแต่แรกไม่ใช่เพราะว่ามีศิลปะเป็นที่พึ่งไงจึงต้องการทำเราต้องการทำให้มันจบด้วยนั่นคือประการที่ 5มีการงานที่สุดจบเป็นที่สุดสำหรับบุคคลประเภทที่3คือกฤบดีชนุชนิพรามก็ถามถึงแล้วถ้าสตรีล่ะไปถึงผู้หญิงหญิงที่ต้องอยู่ครองเรือนจะต้องแต่งงานเป็นแม่บ้านนี่บริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้ต้องฟังเปรียบเทียบนะว่าเอ๊ะถ้าผู้หญิงสมัยนี้ออกไปทำงานก็จะต้องจัดเข้าอยู่ในส่วนของกฤบดีหรือถ้าผู้ชายสมัยนี้เกิดอยู่บ้านก็มีนะประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศฝ่ายหญิงหาเลี้ยงครอบครัวฝ่ายชายอยู่บ้านก็มีหรือว่าถ้าเป็น LGBTQ ล่ะหญิงทั้งคู่หรือชายทั้งคู่แต่ถ้าส่งคนไปทำงานก็เรียกเป็นกฤบดีแต่ถ้ามีใครอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานชนิดที่ว่าต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวเอาก็อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็เป็นสตรีในที่นี้แล้วถ้าบอกว่าจ้างแล้วถ้าเราจ้างคนมาทำงานบ้านเช่นจ้างคนมาเป็นแม่ครัวพ่อครัวจ้างคนมาทำความสะอาดการจ้างคนที่รับจ้างก็เป็นกฤบดีเหมือนกันแล้วก็ประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะมีความต้องการงานแล้วก็ให้งานสุดจบเป็นที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้จ้างเป็นคนที่อยู่ในเรือนของเราสตรีในที่นี้ชานุโสนิพรามก็ถามสตรีเนี่ยประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าสตรีนั้นก็ประสงค์บุรุษคือเพศตรงข้ามคือความเป็นคู่ครองเวลาคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะคิดไปเครื่องประดับต่างๆในความอลังการในที่นี้หมายถึงการแต่งตัวนั่นเองจะคิดว่าจะแต่งตัวยังไงให้มันสวยงามทั้งไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอาภรณ์หรือไม่ใช่แค่เครื่องประดับยังรวมถึงผิวพรรณด้วยนะถ้าช่วงนี้อันนี้ฉันต้องโมะหน้าอย่างนี้แต่งหน้าอย่างนี้รองเท้าอย่างนี้ผิวพรรณนี่ต้องทาครีมประเภทนี้แต่งหน้าต้องใช้โทนสีนี้ไปงานนี้เนี่ยจะคิดเรื่องการแต่งตัวให้มันอลังการให้มันแบบดูงามดูดีนี่มักจะคิดไปในเรื่องนี้คือนี่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ว่าเมาหรอกนะท่านฟังนะแต่เราเห็นดูเนี่ยพวกขายครีมเราขายน้ำยาไม่ว่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านะคือขายผู้หญิงนี่แหละซะส่วนมากมันคือเรื่องสำอางทั้งหมดเรื่องแต่งกายทั้งหมดในอุตสาหกรรมทางด้านคอสเมติกนี่เขาประมาณการเอาไว้ว่า 73% เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วอีก 27% นี่เป็นแค่ของผู้ชายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือเปลี่ยนแปลงตามอายุด้วยนะยิ่งถ้าอายุน้อยลง18อะไรเงี้ยสัดส่วนของผู้หญิงนี่ยิ่งมากกว่าของผู้ชายแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็30-70ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้หญิงก็สนใจเรื่องนี้มากไงสนใจใส่ใจและจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเป็นที่ไปของจิตในท่านจึงเรียกว่านิยมเรื่องประดับเรื่องแต่งหน้าต่างๆเหล่านี้คือสนใจเรื่องพวกนี้ในขณะที่กฤบดีสนใจเรื่องปัญญาพราหมณ์กษัตริย์นี่สนใจเรื่องปัญญาสตรีนี่สนใจเรื่องเรื่องประดับเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ทำให้เวลาที่ใช้งานไปก็จะใช้ไปกับพวกนี้ไงท่านผู้ฟังแล้วก็ที่มีความมั่นใจจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งให้ตัวเองนี่มีความมั่นใจสำหรับสตรีนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายว่าใช้ลูกนั่นเองโดยเฉพาะยิ่งลูกชายลูกสาวก็ต้องมีด้วยแหละนะในที่นี้ท่านใช้คำว่าบุตรคือลูกมีลูกเนี่ยเป็นที่พึ่งลูกเนี่ยเป็นที่พึ่ง
ทั้งสำหรับความเป็นอยู่ในครัวเรือนที่ว่าจะให้สามีมอบความเป็นใหญ่ให้ก็เอาลูกและมาเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะบำรุงลูกตรงนี้หรือถ้าโตขึ้นไปแล้วแม่ใครจะเลี้ยงดูแม่ล่ะ

คือทั้งลูกสาวลูกชายนั่นแหละถ้ามีลูกเนี่ยนะก็หวังพึ่งเอาลูกนี่แหละในขณะที่พราหมณ์ก็หวังพึ่งเอามนต์กษัตริย์นี่หวังพึ่งเอากำลังทหารข้าราชบดีนี่หวังพึ่งเอาศิลปะความรู้หน้าที่การงานของตนสตรีนั้นหวังพึ่งลูกตั้งแต่เกิดมาเลยลูกนี่พึ่งได้นะตั้งแต่เกิดนี่เอาเป็นข้ออ้างในการที่จะได้รับการบำรุงเลี้ยงการเลี้ยงดูได้พราหมณ์นี่ก็เอามนต์ของตัวเองพิธีกรรมนี่แหละมาเป็นข้อในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ข้าราชบดีก็เอาศิลปะการงานของตัวเองนี่แหละมาใช้ในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูไปทำไมเราต้องการอะไรที่ว่ามีประสงค์บุรุษเน้นการแต่งตัวเรื่องประดับต่างๆมีลูกแล้วหวังความที่ไม่ต้องการมีหญิงอื่นร่วมสามีทุกฝั่งนี่ก็ต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ไปทำไมเอาก็หวังความเป็นใหญ่ในบ้านไงมีความเป็นใหญ่นี่ในบ้านเป็นที่สุดมีความเป็นใหญ่นี่คือท่านใช้คำว่าเป็นแม่เจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนที่จะคอยดูแลสั่งการงานนั่นนี่ในเรือนนี่ฉันสั่งได้หมดตั้งแต่ผัวจนถึงคนใช้บางทีเผลอๆสั่งพ่อผัวแม่ผัวด้วยเออทำไมคุณถึงทำงานได้ก็เอาหลานมาล่อไงเอาลูกไงเอาหลานเอาลูกเนี่ยมาใช้ในที่นี้หมายถึงเป็นที่พึ่งน้องเอาก็ต้องมีผู้สืบทอดสกุลต่อไปในฉันก็เป็นคนเลี้ยงดูใช่ไหมล่ะคุณปู่นะช่วยทำอันนี้หน่อยคุณย่านะช่วยทำอันนี้หน่อยสั่งได้หมดเลยทุกฟังเพราะว่ามีสิ่งนี้เป็นที่สุดไงเธอมีสามอย่างละมีความประสงค์บุรุษก็จึงได้มีลูกมีเครื่องประดับอลังการความสวยงามก็มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดข้อสังเกตอันหนึ่งทุกฝั่งสำหรับสตรีที่มีความเป็นที่สุดนี่คือความเป็นใหญ่เนี่ยนะเหมือนกันกับกษัตริย์เลยนะกษัตริย์เนี่ยมีความเป็นใหญ่คืออิสริยยศเป็นที่สุดใช่ไหมคือสั่งการนั้นนี้ได้ฝ่ายสตรีก็เหมือนกันนะมีการที่จะสามารถสั่งการงานในบ้านของตนเองเนี่ยได้นะเป็นที่สุดนะเออแต่ว่าฝ่ายสามีนะสมมติว่าถ้าสามีทำงานเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมาอยู่ในบ้านแล้วฉันไม่ต้องการจะสั่งอะไรแล้วนะคือเธอสั่งการงานให้จบเลยส่วนฉันนี่เป็นพ่อบ้านกลับมาแล้วงานฉันเสร็จแล้วฉันอยากจะอยู่สบายสบายมีการงานสำเร็จเป็นที่สุดเนี่ยมันจึงตอบโจทย์กันทุกฝั่งแล้วคนที่เป็นพ่อบ้านไปทำงานนอกบ้านมาใช่ไหมมีศิลปะมีการงานของตัวเองเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งเพื่อมีการงานพอการงานเสร็จแล้วนี่คือฉันไม่ได้จะมาหวังความเป็นใหญ่ในบ้านละในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แต่หวังความเป็นใหญ่ในบ้านแล้วจึงเข้ากันได้ในข้อนี้คนหนึ่งไม่ต้องการเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งต้องการเป็นใหญ่เออเป็นจึงอยู่กันได้คนหนึ่งหวังโภคทรัพย์คนหนึ่งหวังบุรุษเออมันยังอยู่กันได้ตอบโจทย์กันเขาสังเกตอีกประการหนึ่งนะทุกฝั่งสำหรับสตรีความเป็นใหญ่นี่เหมือนกันกับของพระราชาพระราชานี่ต้องการความเป็นใหญ่ในประเทศใช่ไหมฝ่ายสตรีต้องการความเป็นใหญ่ในครัวเรือนในบ้านต้องการความเป็นใหญ่เหมือนกันเออจึงทำให้บางทีเราดูเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเหล่านี้หรือในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะของจีนของประเทศไทยในสมัยไหนก็แล้วแต่จะมีนางสนมเนื้อที่สำหรับบำรุงบำเรอพระราชาอยู่มากนางสนมหมายถึงผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าก็จะมีผู้หญิงคนเดียวและที่จะเป็นใหญ่หรือเป็นอัครมเหสีแล้วก็จึงเข้ากันได้ส่วนนี้ในข้อมูลตัวเนี้ยข้าพเจ้าอยากให้ทุกฝั่งคิดเป็นตารางโดยทางด้านซ้ายแต่ละแถวเรียงลงมานี่คือบุคคลทั้ง6ประเภทในทางด้านบนก็คือคุณสมบัติ5ประการนี้มีความประสงค์มีความนิยมมีความมั่นใจมีความต้องการมีอะไรเป็นที่สุดเราจะพบว่าใน3บุคคลประเภทแรกกษัตริย์พราหมณ์ข้าราชบดีมี2คุณธรรมแรกเหมือนกันคือประสงค์พอกระซับและก็นิยมปัญญาเหมือนกันคืออยากได้เงินทองสนใจเรื่องปัญญาในขณะที่สำหรับสตรีและกษัตริย์จะเหมือนกันในประการสุดท้ายคือความต้องการเป็นที่สุดเนี่ยเหมือนกันในนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังครั้งหนึ่ง
ส่วนบุค

คนประเภทที่ห้าคือโจรชาตุสนิพรามก็ถามถึงเรื่องโจรล่ะแล้วโจรอ่ะตะกี้คือทำความเข้าใจในวรรณะหลักๆทั้งสี่วรรณะละกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่แพทย์สูตรนี่รวมอยู่ในคฤหบดีใช่ไหมสตรีแยกมาในข้อที่สี่แล้วโจรล่ะแล้วโจรอยากได้อะไรสนใจเรื่องไหนและมั่นใจในอะไรมีความต้องการอะไรและความต้องการนั้นจะสูงสุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าอธิบายดังนี้ว่าโจรเนี่ยหวังเพ่งเล็งและต้องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นสนใจในเรื่องของที่เล่นลับตรงไหนจะเป็นลับตรงไหนจะซ่อนได้สนใจเรื่องนี้มีความมั่นใจในสัตราคืออาวุธเครื่องมือที่จะไว้ใช้กู่บังคับแล้วมีความต้องการที่มืดที่จะซ่อนตัวที่จะหลีกเร้นและมีความที่ให้คนอื่นไม่รู้จักตัวเป็นที่สุดข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาไปลักทรัพย์ของคนอื่นเราก็ไม่อยากให้คนอื่นก็รู้ว่าตัวเองมีทรัพย์นี่คือที่สุดตรงนี้ไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการการฟอกเงินเนี่ยระวังการฟอกเงินเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้การสนใจนี่หมายถึงการนิยมคือเอาใจใส่คิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยทำให้กระบวนการการฟอกเงินเนี่ยระวังมันมีเทคนิคมากมายตั้งแต่ใช้หวยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เป็นการฟอกเงินได้ใช้ธุรกิจเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้การค้าขายเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้พระเครื่องอย่างได้เลยทุกฟังใช้การเล่นหุ้นการเทรดหุ้นเป็นการฟอกเงินก็ได้คือหวังว่าจะมีนะแต่ไม่ต้องการให้คนรู้ไงคำว่าเล่นลับคำว่ามืดนี่หมายถึงว่ามีนะแต่ไม่ให้ใครรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่เงินทองก็ปรารถนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เงินทองที่ฉันทำเองนะเงินทองของคนอื่นฉันอยากมีแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ความต้องการเนี่ยจึงสนใจเรื่องที่เล่นรับด้วยความต้องการที่ไม่ให้ใครรู้เนี่ยจึงสนใจเรื่องความลี้ลับความเล่นรับความเล่นรับในที่นี้หมายถึงกระบวนการวิธีการต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นปัญญาก็ได้นะแต่เป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงทรัพย์ของผู้อื่นจะบอกเป็นโภคทรัพย์ก็ได้นะแต่เอาของคนอื่นมาไงจริงๆแล้วโจรนี่ก็อยู่ในคราบของกษัตริย์ได้อยู่ในคราบของพราหมณ์ก็ได้อยู่ในคราบของกษัตริย์ก็ได้เพราะว่าเหมือนกันตรงไหนโจรนี่จะเอาโภคทรัพย์ไงมั้ยล่ะเหมือนกันกับของกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์มันมีความประสงค์ด้านนี้แสวงหาด้านนี้แค่พลิกอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเองว่าไม่ใช่ฉันทำเองนะแต่ฉันจะเอาของคนอื่นมันโผล่กระชับเหมือนกันแหละแต่ว่ามองคนละมุมในขณะที่รับนี่คือไม่อยากให้คุณรู้ใช่ไหมล่ะเว้ยมันจะมีเทคนิคอะไรยังไงก็เอาปัญญาเนี่ยเหมือนกันแต่เป็นปัญญาในลักษณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นปัญญาที่เป็นด้านมืดเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังลองคิดดูดีว่าจะซ่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะคุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะซ่อนยังไงก็ถึงจะไม่เจอต้องใช้ปัญญานะหรือจะฟอกเงินจะใช้เทคนิคยังไงฟอกเงินนี้ให้มันมีที่มาที่ไปบริสุทธิ์ได้คนไม่คิดถึงมันต้องใช้ปัญญานะแล้วความมั่นใจของเขาก็คือศาสตราคืออาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยมีได้ทุกรูปแบบทุกฝั่งอย่าจะไปคิดว่าเฉพาะเป็นปืนเป็นมีดเป็นอาวุธใช้สัตว์ระยะใกล้ระยะไกลไม่ใช่คนที่เป็นโจรเนี่ยจะใช้การแบล็กเมย์คือการแบบว่าข่มขู่เป็นอาวุธก็ได้แต่บางทีใช้การจับเป็นตัวประกันใช้แบบเงื่อนไขบางประการเป็นอาวุธนี่ก็ต้องมั่นใจในการกระทำข้อนี้เพื่อหวังว่าไม่ให้ใครรู้มีอยู่แต่ไม่ให้ใครรู้แต่จะเก็บยังไงนี่คือความต้องการข้อนี้และความต้องการข้อนี้จะสำเร็จได้ก็คือตลอดไปเลยว่าไม่ให้ใครรู้จักเนี่ยไปตลอดไม่ใช่ไม่ให้รู้เฉพาะตอนปล้นหรือไม่ให้รู้เฉพาะตอนเก็บแต่ไม่ให้รู้ทั้งตอนใช้ตอนให้ตอนแบ่งแล้วก็ตอนได้ประโยชน์คือทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งหมดเลยแต่มีนะมีเงินทองมีบ้านมีสถานะ
ทางสังคมแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าได้มายังไงนี่คือความต้องการก็เป็นที่สุดแบบนี้คือนี้อย่างที่ว่ามันจะตรงข้ามกันกับพระราชากับพราหมณ์กับคฤหบดีแต่เหมือนกันในความที่ว่าตรงข้ามกันแล้วอย่างพระราชานี่มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดใช่ไหมมีอิสริยยศนี่โจรก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความเป็นใหญ่นะแต่ต้องการความที่คนอื่นเขาไม่รู้จักเป็นใหญ่ในดินแดนของตนที่คนอื่นเขาไม่รู้จักดูอย่างพวกมาเฟียดิมาเฟียเนี่ยโอ้เขามีองค์กรลับต่างๆนั่นนี่ระบบนักฆ่าระบบพวกที่จะไปทำงานด้านมืดนี่เขาก็มีตำแหน่งมียศมีอะไรของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้ดังนั้นมันจึงเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันนะเงินต้องการอยู่แต่เงินของคนอื่นไม่ได้ทำเองปัญญาต้องการอยู่แต่ไปใช้ในการที่จะให้เกิดความลี้ลับหลีกเร้นให้เกิดคนไม่รู้ความเป็นใหญ่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่เป็นทางด้านมืดนั่นเองนี่คือบุคคลประเภทที่5ส่วนบุคคลประเภทที่6คือสมณะเอาแล้วสมณะล่ะสนุสนิปรามถามสมณะนี่เพ่งเล็งเอาอยากได้เนี่ยคืออยากได้ขันติและโสรจักหมายถึงความอดทนและความสงบเสงี่ยมไม่ได้อยากได้โภคทรัพย์เหมือนกษัตริย์พราหมณ์กฤหบดีแล้วก็โจรไม่ได้อยากได้บุรุษอื่นเหมือนสตรีแต่อยากได้ขันติโสรจักที่ว่าต้องการขันติโสรจักนั้นแต่ก็สนใจเรื่องของปัญญาด้วยสนใจเรื่องของปัญญาในการที่ว่าจะทำยังไงถึงจะได้อันนี้มาได้ขันติและโสรจักเนี่ยจะพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไรนี่คือสนใจเรื่องปัญญาจิตมักจะคิดไปสนใจไปเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีความมั่นใจเอาศีลเป็นที่พึ่งมีความมั่นใจในศีลใช้ศีลเป็นที่พึ่งสามอย่างนี้ทำไมมีขันติโสรัจจาสนใจเรื่องปัญญามีศีลเป็นที่พึ่งนั้นต้องการการไม่มีกิเลสเครื่องกังวลนั่นเองไม่ต้องการให้มันมีอะไรมากวนจิตใจวุ่นวายไม่สงบเนี่ยไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ความสงบในภายในความสงบในภายในนี้มันมีที่สุดจบตรงไหนที่คุณแสวงหาขันติโสรจักคือความอดทนความสงบเสงี่ยมโดยใช้ศีลเป็นเครื่องมือสนใจเรื่องเอาปัญญามาประกอบด้วยก็ต้องการจิตให้มันสงบไม่มีเครื่องกังวลสุดจบนั้นก็คือตรงนิพพานนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั้นก็คือไม่ต้องมามีอะไรมากลับกำเริบอีกอะในที่ว่ามีต้องการเนี่ยความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะบางทีมันกลับกำเริบได้ไงเช่นสำหรับพระเจ้าแผ่นดินแต่บางทีมีความเป็นใหญ่แล้วสั่งการนั่นนี่ได้แล้วเฮ้แต่ว่าบางทีมีหัวเมืองอะไรที่เขาแตกข้อขึ้นมาจะมีการแบ่งแยกดินแดนไปอีกมันกลับกำเริบได้แม้แต่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์ชนิดเป็นพระเจ้าจักรวรรดิเลยนะสั่งการได้หมดเนี่ยมันจบจริงๆแล้วหรือพราหมณ์สำหรับการบูชายันแม้ถ้าบูชายันแล้วก็ต้องบูชายันอีกงานนี้แล้วก็ต้องมีพิธีกรรมอื่นอีกแม้แต่ว่าถ้าได้ไปอยู่ในพรหมโลกนี่นะมันใหญ่หมดแล้วมันจบเรื่องนี้ได้จริงๆแล้วหรือขณะพอดีคุณทำโปรเจกต์นี้แล้วคุณก็ทำโปรเจกต์นั้นคุณทำการงานนี้แล้วคุณก็ทำการงานนั้นอีกแต่ถ้างานมันจบได้จริงๆนะคือมันจบดีนะสตรีที่ว่ามีความต้องการไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีแม้แต่บางทีคนใช้ในบ้านสามีก็เอาทำเมียซะแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าฉันยังมีความเป็นใหญ่ในบ้านนะมันก็ยังพอคุมได้ไงมันก็ยังมีตรงนี้เป็นที่สุดคนที่เป็นโจรมีเงินทองมียศตำแหน่งนั่นนี่ต้องการไม่ให้ใครเขารู้หรอกว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมได้มาได้ยังไงที่มายังไงแต่ถ้าโดนตามจับได้เนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าทั้งตลอดชีวิตเลยใครก็จับไม่ได้เลยโอ้นี่คือที่สุดเลยนะพระสงฆ์นี้ก็เหมือนกันดูฟังว่าแหมที่ไม่มีกิเลสก็เรื่องกังวลเนี่ยจิตใจมันสงบแหมบางทีมันกลับกำเริบได้ไงกลับกำเริบจากเรื่องผัสสะนั้นนี่มากระทบเอาแต่ว่าถ้าอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่พึ่งมีปัญญามาประกอบมีขันติความอดทนมีโสรจักความสงบเสงี่ยมมาใช้งานเ
ให้มันมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่นี่แหละคือมันจะไม่กลับกำเริบขึ้นอีกไงท่านฟังนี่ก็เป็นที่สุดของการปฏิบัติในธรรมะทั้ง5ประการนี้ในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ชานุสนีพราหมณ์ได้ถามพระพุทธเจ้าได้ตอบในเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของปัญญาท่านผู้ฟังในทั้งหมด6ประเภทบุคคลธรรมะ5ประการ6คูณ5มันได้30ใช่ไหมล่ะในทั้ง30อย่างนี่ถ้าสมมติแต่ละประเภทบุคคลแต่ละประเภทคุณธรรมธรรมะนั้นแตกต่างกันหมดเลยก็30อย่างแต่ในที่นี้มันจะมีเหมือนกันที่มากที่สุดเลยคือเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นความนิยมเป็นความสนใจของทั้งกษัตริย์ของทั้งพราหมณ์ของทั้งคฤหบดีของทั้งสมณะนี่ตรงโดยทั้งบทพยัญชนะเลยนะแล้วถ้าจะเอาความมาให้ตรงด้วยคือโจรนี่ก็สนใจเรื่องปัญญาเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาในทางลบไงใช้ปัญญาในทางที่จะที่เล่นรับเราเฉพาะเรื่องบทพยัญชนะนี่ถึง4ข้อด้วยกันในขณะที่สิ่งที่รองลงมาคือเรื่องของโภคทรัพย์โภคทรัพย์นี่คนที่อยากได้คือกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีโจรก็ด้วยนะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งคือเอาของอื่นเขาเพราะฉะนั้นปัญญามันจึงเป็นระดับสูงสุดเห็นบ้างเป็นระดับสูงสุดที่ว่าใครๆก็คิดถึงสิ่งนี้สนใจสิ่งนี้เหมือนกันตรงไหนเข้ากันได้ตรงนั้นนี่นะคือสิ่งที่เราต้องเป็นข้อสังเกตได้เพราะฉะนั้นกษัตริย์กับสตรีก็เข้ากันได้ตรงความเป็นใหญ่กษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีสมณะก็เข้ากันได้ตรงปัญญาจะเชื่อมกันได้ในขณะที่จะเชื่อมกับสมณะด้วยเรื่องของเงินทองไม่ได้ละเพราะว่าสมณะนี่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเรื่องยศตำแหน่งแต่ถ้าจะเข้ากันได้กับพราหมณ์กับคฤหบดีต้องมีเงินให้นั่นคือเรื่องโภคทรัพย์เราจะเข้ากันได้เชื่อมกันได้กับเราจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปข้องเกี่ยวกับใครนะเห็นเราไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขาจัดทำพิธีกรรมนี่เราก็ต้องพูดเรื่องนั้นที่เขาสนใจตั้ง5ประการนี่แหละเรื่องเงินบ้างเรื่องปัญญาบ้างถ้าพวกทำพิธีกรรมก็เรื่องมนต์เรื่องการบูชายันพิธีกรรมยังไงเสร็จแล้วก็เรื่องของคุณธรรมขั้นสูงชนิดที่เห็นไม่ได้นั่นคือพรหมโลกเนาะหรือถ้าจะคุยกับคฤหบดีที่เขาทำการงานนั่นก็ต้องพูดเรื่องโปรเจกต์เรื่องโครงการที่เขาจะสนใจทำอะไรเรื่องปัญญาเรื่องเงินทองคฤหบดีพูดเรื่องเงินทองไม่ได้ก็พูดเรื่องการงานแต่ถ้าเป็นคฤหบดีแต่ถ้าคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้หญิงก็ต้องเขาสนใจเรื่องอะไรเรื่องการแต่งตัวก็ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องผู้ชายก็ต้องพูดเรื่องนี้ไปเรื่องความที่มันไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีเรื่องความไม่เจ้าชู้ก็พูดเรื่องนี้ไปแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวที่ให้เราพอศึกษาแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสำหรับเวลาที่จะมาคุยกับพระเจ้าประสงค์เอามาคุยก็หาปัญญาพูดเรื่องการอดทนขันติสุรจักรจะไปพูดเรื่องบ้านเมืองเรื่องความเป็นใหญ่การบริหารการปกครองการเมืองไม่ใช่แล้วมันสนใจคนละอย่างถ้าจะมาพูดกับพระก็พูดเรื่องศีลพูดเรื่องความไม่กังวลในกิเลสนั่นคือสมาธิเรื่องปัญญาตัวนั่นเองหลังจากนี้ท่านฟังในพระสูตรสั้นๆนี่ไม่ได้ยาวมีความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละอย่างละอย่างด้วยนะปัญญาที่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือมีปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องความเป็นเที่ยงนี่จะลึกซึ้งลงไปข้อนี้พรหมโลกไม่ใช่หมายถึงสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่าสวรรค์6ชั้นเท่านั้นแต่พรหมโลกนี่ก็ต้องหมายถึงพรหมวิหารด้วยคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาส่วนปัญญาในที่นี้บางทีก็จะหมายถึงการพูดจาทั้งหมดว่าคนจะดูได้อย่างไรว่าคนนี้มีปัญญาก็ดูที่ว่าเขาตอบคำถามอย่างไรพูดจาอย่างไรถ้าถามอะไรก็ตอบได้วาจาที่กล่าวเป็นสุภาษิตพวกนี้ก็จะบ่งบอกถึงปัญญาด้วยนี่เป็นแง่มุมที่ท่านผู้ฟังได้ศึกษาในพระสูตรที่ไม่ยาวนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี6ข้อคือฉกานิบาตเป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชานุสนิพราหมณ์
ก็มาเจาะในรายละเอียดเราก็ตั้งข้อสังเกตที่สามารถนำไปศึกษานำไปใช้งานได้เพิ่มเติมช่วงใต้ร่มพระพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ ปัญญา.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ภาพรวมวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 นและจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 นซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1-0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569แรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะ
1: ไหนบอกมาสิว่า เข้ากี่บาทนะดอกเบี้ยเช้า
0: ๆโอ๊ยอายเหลือเกินคุณผู้ฟัง เดี๋ยวมีทั้งหมดกี่หลักนะหน่วย10 100 1 2 3 4 5 6 7หลักประมาณนี้ใช่หลักๆประมาณนี
1: ้
0: พอเลย7หลักแล้วเขาจะเริ่มนับเป็นอย่างเช่น
1: หน่วย10 100 พัน 10,000
0: อย่างเช่น10ล้าน100ล้านอะไรอย่างงี
1: ้ก็คือที่บอกว่าถามว่าวันนี้มีดอกเบี้ยธนาคารที่เป็นเงินฝากของหลายๆคนเนี่ยนะเข้ากี่บาทเพราะว่าวันนี้คือวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะที่เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะคะครึ่งเขาเรียกว่าครึ่งปีแล้ว1กรกฎาคมนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะก็ประมาณได้จำนวนหนึ่งแล้วคุณล่ะ
1: ไปคุยเรื่องข่าวอื่นกันดีกว่านะ
0: ข่าวคุณผู้ฟังเริ่มต้นเดือนใหม่มีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนะคะสองวันก่อนมีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณปี2570ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็อยู่ต่างประเทศในเรื่องการเมืองก็มีข่าวสารออกมามากมายว่าเอ๊ะสองนอผิดใจกันทะเลาะกันหรือเปล่านะคะนออะไรบ้างเนาะพักแกนำรัฐบาลนะคะมีกระแสข่าวออกมา
1: ช่วงนี้ที่ฉันรู้สึกงงๆกับอักษรย่อมากเลยนะ
0: ตั้งแต่
1: พอพัน
0: ตั้งแต่การสอบทุจริตสอบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาอักษรย่อต่างๆอีกเรื่องทุจริตสอบเองถ้าประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสกันแล้วน
1: ะ
0: สำหรับทุจริตสอบท้องถิ่นหลังท่านนายกสั่งตั้งศูนย์เฉพาะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจข้อมูลที่จะถูกปิดเป็นความลับแล้วก็ในส่วนของครม.เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมออกมามีประเด็นหลายเรื่องเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็หลายๆประเด็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันในการอภิปรายที่เกิดขึ้นก็โอ้โหเมื่อคืนดึกๆก็ดุเดือดกันเหมือนกัน
1: ค่ะเรื่องของงบประมาณก็มีการชี้แจงกันด้วยโอ้เรียกว่าเหตุและผลมาทุกสิ่งทุกอย่างกัน
0: ค่ะใดๆหลายท่านก็บอกว่าการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในสภาทุกคนต่างทำหน้าที่พอนอกสภาก็เป็นคนที่เคารพซึ่งกันและกันนะคะแต่ทุกอย่างก็คือทำงานเป็นเรียกว่าสสต่างๆก็เป็นผู้แทนเป็นตัวแทนประชาชนนั่นแหละนะคะทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: ไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่บริเวณลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างของอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ค่ะเดี๋ยวในช่วงตีคล้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมาจะมาพูดคุยรายละเอียดด้วยเพราะว่าทางท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มีคนตามเฉพาะท่านเนี่ยก็6ล้านกว่านะว่านะคะแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเสด็จเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้และที่สำคัญเป็นที่ชื่นชมแล้วก็กล่าวถึงกันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมผ้าไทยต่างๆจากไทยสวยงามมากนะคะคือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสวยงามงดงามสมพระเกียรติมากๆในเรียกว่าเวทีระดับโลกที่เป็นเมืองแฟชั่นเนา
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ บางชุดพระองค์ได้ทรงได้แรงบันดาลใจจากพระพันปีหลวงด้วยนะคะชุดต่างๆสวยงามมากเดี๋ยวช่วงตีค้อนร้องข่าวเนี่ยคุณปูบุญมาศรีหมาดจะมาไล่เรียงให้ได้ทราบกันด้วยนะคะในรายละเอียดด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะนายเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยนะคะท่านได้ลงคลิปนะคะโดยมีใจความว่าเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2026นี้ซึ่งเราร่วมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตามคำเชิญของนายพลเดอโกเราทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะหลายๆจุดนะคะที่ทั้ง3พระองค์เสด็จนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในช่วงชุดกลางวันหรือชุดกลางคืนที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์นั้นนะคะงดงามมากๆแล้วเป็นการนำเสนอภูมิปัญญาไทยแล้วก็การออกแบบต่างๆนะคะพระองค์ทรงตัดสินใจแล้วก็ในส่วนของศิลปินแห่งชาติรวมถึงแบรนด์ของไทยเราด้วยนะคะที่ได้ไปเฉิดฉายในฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ต่างๆสังกัดต่างๆเนี่ยเผยแพร่นะคะในรายละเอียดด้วยนะคะท่านไหนอยากเห็นความสวยงามของชุดนะคะสื่อต่างๆก็เผยแพร่กันด้วยอย่างเพจผ้าไทยใสให้สนุกนี่ก็ไปเผยแพร่คลิปของพระองค์ท่านนะคะงดงามมากๆเลยนะคะเชิญชวนติดตามกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งท่านไหนจะร่วมนะคะในการร่วมลงนามถวายพระพรนั้นเว็บไซต์ www.royaloffice.th นะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569นะคะเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.แล้วก็สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะมีออกประกาศว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงพักพระกรณียกิจค่ะเป็นเวลา2เดือนเพื่อฟื้นฟูพระอนามัยตามคำแนะนำของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางหลังขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาของขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอันเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้ความกราบทูลฝ่าพระบาทแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนนั้นมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองในไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่29มิถุนายน2569ค่ะ
0: ค่ะ และและท่านติดตามข่าวยามเช้าไปกับเราหลายๆช่องทางนะคะต้อนรับทุกท่านด้วยวันนี้คุณสุบรรณธรรมฤดีท่านนิกค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามไปด้วยกันนะคะหรือบางท่านทำภารกิจตอนเช้านี้ก็ขอให้ราบรื่นนะคะป้าวันดีบอกว่าเห็นภาพตอนเสด็จต่างประเทศเริ่มปิติมาค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่างดงามเหลือเกินยิ่งใหญ่สมพระเกียรติคือหลักนำเสนอสื่อหลักใช่ไหมคะดูได้ทั้งสื่ออื่นๆทั่วไปด้วยทรงพระเจริญค่ะว่าอย่างนั้นแล้วก็กดไลค์กดแชร์สัญญาณชัดเจนค่ะทั้งวิทยุทั้งเพจของเราบอกขอบคุณทีมงานด้วยพี่สังวานมาแล้วขอบคุณมากค่ะนะคะหลายๆท่านเราก็จะทักทายกันไปฝนเริ่มตกแต่เช้าเลยครับเนี่ยติดตามอยู่ตกที่ไหนจ๊ะพี่ออสพี่ออสขุนปิ่นตกที่ไหนฝนหันคาชัยนาท
1: ชัยนาทค่ะ
0: วันนี้ฟ้าฝนก็ต้องตามเนาะวันนี้วันเริ่มต้นเดือนด้วยนะวันนี้วันหวยออกวันนี้ป่ะเนี่ย
1: วันแห่งความหวังนะวันนี
0: ้วันแห่งความหวังเหรอ
1: ใช่
0: ขอให้เป็นความหวังที่เฮงๆนี่ไงพี่พิสมัยวันที่1วันดีวันนี้วันดีมีเฮงทุกๆท่านชัดเจนนะคะพี่สุพิชบอกว่าที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเด้อมื้อนี้บอกว่าเช้าท้องฟ้าเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตกเช้านี้ก็เลยอากาศเย็นอยู่ที่25องศาพนมสุราษฎร์ฝนก็ตกค่ะพี่กิติมาแจ้งมารายงานมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วันนี้สวัสดีข่าวยามเช้าพี่พงษ์นเรศมาแล้วอ่ะหลายๆท่านทยอยมาเดี๋ยวจะทยอยอ่านคอมเมนต์ด้วยนะเป็นยังไงบ้างแต่ละที่ขอบคุณมากๆเลยตามข่าวไปพร้อมกันไปดูกันหน่อยในส่วนเรื่องอื่นๆที่เราก็ตามกันเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ครม.มีการอนุมัติแล้วก็เห็นชอบมีมติออกมาหลายๆเรื่องมากหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570แล้วก็เร่งดูแลกลุ่มเป้าหมายเดิมควบคู่กับการปราบทุจริตด้วยนะคะนายสารัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าครม.เห็นชอบขยายเวลาเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีซึ่งจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวค่ะถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการถึงเมื่อวานนี้นะคะ30มิถุนายนตามมติครม29ตุลา2567ค่ะสำหรับเหตุผลที่ต้องขยายเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติก็เพราะว่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากค่ะท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่าคือมีสาเหตุมาจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะเน้นย้ำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างกรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอนะคะอย่างเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นส่วนกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542แล้วก็ทำสำรวจเพิ่มนะคะช่วงปี48ถึงปี54ด้วยครม.ก็ยังมอบหมายให้ในส่วนของกรมการปกครองค่ะดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงแล้วก็ยังป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจำนองที่อยู่อาศัยให้เหลือร้อยละ 0.01 เป็นระยะเวลาอีก1ปีค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2569โดยปรับลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากร้อยละ2ให้เหลือร้อย ยละ 0.01 ค่ะและลดค่าจดทะเบียนการจำนองอีกร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เช่นกันสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์หรือว่าห้องชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายแล้วก็มีการประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน7ล้านบาทและมีวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะซึ่งมาตรการนี้ถือว่าครอบคลุมทั้งบ้านมือ2มือ1นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะสำหรับกระทรวงการคลังค่ะก็คาดว่ามาตรการนี้ค่ะจะช่วยบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคสังหาริมทรัพย์อีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจที่คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณร้อยละ 6.9 ของ GDP นะคะแล้วมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานเพื่อที่จะในการผลิตอีกเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้เจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่สมนึกบอกว่าฟังอยู่อำเภอบ้านแฮดขอนแก่นค่ะฝนกำลังตกครับ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ฝนตกหลายที่เลยนะคะพี่สมจิตค่ะบอกว่าวันพุธพิสัยก็ติดตามอยู่นะคะพี่ปราบค่ะไปไหนละพี่ปราณีขออภัยค่ะที่พัทยาฝนก็ตกหนักมากค่ะตอนนี
1: ้
0: พอไปดูแล้วเนี่ยช่วงนี้คุณผู้ฟังผู้ชมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคม2569นะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ตามข่าวไปด้วยกันเนี่ยหลายๆท่านที่สุขภาพดีมีความสุขทั่วหน้านะคะพี่พิกุลนะคะส่วนที่กาฬสินธุ์พี่ตินันบอกว่ากาฬสินธุ์ตกทั้งคืนเย็นสบายขายก๋วยจั๊บดีแน่ค่ะคุณแอล
1: ร้อนๆ
0: อากาศเป็นใจบอกว่างี
1: ้
0: นะคะแชร์แล้วอภิวานิดาแม่เสรียงฝนไม่ตกค่ะพี่โสพลก็บอกว่าแม่ริมเชียงใหม่ฝนตกไปปรอย24องศาผู้ใหญ่บำรุงก็ติดตามข่าวยามเช้ากันอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนฝนมาบ้างแล้วค่ะขอบคุณพี่อยู่ในใจชัยภูมิทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือข้าวต้นกล้าใช่ไหมคะต้นกล้าในนาเนี่ยกำลังโตเลยได้น้ำเนี่ยหลายท่านบอกชอบมากลำพูนเช้านี้มืดๆมัวเหมือนจะมีฝนเหมือนกันพี่เป็นที่ชารายงานมานะคะพี่บุญมีก็บอกว่ารับชมที่บ้านทุ่งละครเชียงดาวเชียงใหม่เช้านี้มีละอองฝนตกลงมาฟ้าครึ้มเย็นสบายส่วนเจ๊ม้วยบางอ่อนป่าโมกวันนี้ขอให้รวยทุกคน ค่ะอ่ะดีเลยรวยๆกันแล้วก็ตราดก็ตกเนี่ยพี่สุนทรรายงานมาพี่โกศลก็บอกว่าติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากเมื่อวานนี้เช้าวันนี้ฟ้าโปร่งครับอ่ะดีเลยตามข่าวไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะไปดูกันหน่อยเลขาธิการสมช.ค่ะทางด้านคุณชัดชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงกรณีที่กองกำลังบุรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะว่าไม่ได้มีการสู้รบอะไรแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมแต่เป็นการเตรียมการของฝ่ายทหารตามปกติเพื่อควบคุมคนเข้าคนออกค่ะขณะเดียวกันก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีความเปราะบางแต่ก็ยังพูดคุยกันได้นะคะเพื่อให้ได้เห็นนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะซึ่งล่าสุดเองทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้เขาเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเนี่ยกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีคำสั่งนะคะท่านบอกว่าขณะนี้ยังเปิดศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่และขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนมาจำนวนไม่มากนักค่ะส่วนใหญ่ก็คาดว่าคงรอในวันที่1กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเปิดให้รายงานตัวตามที่ได้มีการเรียกบัญชีกัน
0: นะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการที่มีข่าวมาว่าเป็นการระงับตอนนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยกเลิกคำสั่งไปเพราะว่าใน เหตุผลในหลายๆกรณีนะอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะท่านบอกงี้ว่าจะเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยมาแจ้งและขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขค่ะซึ่งท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยังขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าสำหรับประชาชนที่ชี้แจงข้อมูลและเบาะแสว่าจะปิดเป็นความลับค่ะตามปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะสื่อออกไปจะมีเพียงตัวเลขของจำนวนเรื่องที่มาร้องเรียนนะคะส่วนรายละเอียดและกระบวนการจะปิดเป็นความลับค่ะโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงส่วนต่างๆด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะส่วนครูนิ่มนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มที่ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนนะคะโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทราชรวงทองท่านก็สั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มนะคะโดยคือผลจากเป็นผู้ดำเนินการสอบนะคะคือทางสวนดุสิตเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสอบประกาศผลคะแนนใหม่แล้วนะคะส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ก็ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้ที่เคยอยู่ลำดับที่1ก็เปลี่ยนลำดับที่2แล้วตามที่ข่าวนำเสนอไปนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางย้ำว่าต้องรับผิดชอบนะคะมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบแล้วก็เร่งแก้ปัญหาเนื่องจากว่าผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบด้วยนะคะส่วนกรอบระยะเวลานั้นท่านก็ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนแต่ว่าได้กำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะไปติดตามเรื่องของลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่พระสมุทรเจดีย์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นอันนี้ที่สมุทรปราการนะแล้วก็รวมไปถึงทางการปราบปรามยาเสพติดตอนนี้เร่งขยายผลคดีแอร์สาวไทยเนี่ยถูกจับขนยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียนะคะพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆด้วยพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดข ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลา 20:11 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กันยายน2569และโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยอย่างสง่างามครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569และในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยผสมผสานเอกลักษณ์ไทยสู่สากลได้อย่างงดงามนับเป็นบุญตาของปวงชนชาวไทยและเป็นที่ชื่นชมของวงการแฟชั่นในระดับสากลที่ได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในการทรงเลือกสรรผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทรงออกแบบและตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามร่วมสมัยทรงเป็นแบบอย่างในการผสมผสานอัตลักษณ์แห่งศิลาภรณ์ไทยให้เฉิดฉายอย่างสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกตลอดระยะเวลาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิฉลองพระองค์ชุดกลางวันลายจุดสีขาวดำทันสมัยตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระทัยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา

าธิบดีและทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมจกสีงาช้างลวดลายดอกพุทธาลทอด้วยเทคนิคการจกไล่น้ำหนักของสีในดอกโดยเกสรของดอกใช้สีเหลืองอ่อนนวลกลีบดอกใช้สีฟ้าอ่อนและสีครามซึ่งกระจายตัวบนผืนผ้าโดยคุณจักรวรรดิวัฒน์ปรีจำรัดกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระปรีชาสามารถในการเลือกสรรและออกแบบฉลองพระองค์จากผ้าไหมไทยไม่เพียงแต่แสดงถึงความสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกแต่ยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือของช่างทอและศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าณเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโพสต์ยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยพี่น้องครับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้โพสต์คลิปส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามกว่า6,700,000 คนและโซเชียลมีเดียมีใจความระบุถึงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ตนเองพร้อมภริยาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกและได้เฝ้ารับเสด็จณบริเวณกลางลานเกียรติยศประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและยังระบุอีกว่าในปี2026นี้ได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามคำเชิญของนายพลเดอโกลซึ่งในตอนท้ายยังโพสต์ว่าทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570นายกรัฐมนตรีก็กำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้แหละทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและในส่วนทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนได้เห็นการทำงานที่คุ้มกับภาษีของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ดำเนินต่อเป็นวันที่2ทางด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่เตรียมข้อมูลมาอภิปรายได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
โดยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกระทรวงต่าง

0: จะไปจัดทำงบประมาณรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไปในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าในการประชุมพิจารณางบประมาณในห้องประชุมที่ใช้จากเงินภาษีของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลได้ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินว่าต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวกันด้วยส่วนกรอบพิจารณาโครงการกลุ่มที่2ครอบคลุม3แนวทางหลักๆอันได้แก่แผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแผนงานปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดอื่นๆครับพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และแผนงานพัฒนาทักษะประชาชนแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดโครงการที่จะเสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการกลั่นกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนเศรษฐกิจไทยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและก็สร้างฐานใหม่ให้ประเทศเดินไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนยึดของกลางได้ 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ารวม50ล้านบาทเดินหน้าขยายผลบูรณาการสคบ.อย.และตำรวจเพื่อเร่งจับกุมพร้อมช่วยผู้บริโภคทุกมิติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศภายในคอนโดย่านพัฒนาการโดยมีพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย.สคบ.ก็ได้ร่วมแถลงและก็มีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาบอลิกสเตียรอยด์ที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปที่อยากมีรูปร่างและกล้ามเนื้อที่โตไวอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสคบกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและอย.ได้มีการนำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นและบุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดด้วยกันในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจากการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบและยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทสามารถยึดยาเม็ดและของกลางกว่า1ล้าน8แสนชิ้นครับดังนั้นแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทางสคบเข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้านคือด้านที่1ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสคบจะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจในตลาดแบบตรงหากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและด้านที่2คือการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยสคบจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์และหากพบว่ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างทางสคบก็มีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าสคบคือที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนแม้ว่าสินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานอื่นดูแลแต่ในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนั้นสคบก็พร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทางอย.และตำรวจครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคท่านใดซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวหรือพบเบาะแสการโฆษณาขายสารสเตียรอยที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th สายด่วนอย1556และสายด่วนปคบ1135ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันหน่อยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3มุ่งยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย ดยแผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็เชื่อมั่นแล้วครับว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่ประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปลายปี2569นี้พ่อแม่พี่น้องครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนั้นและการประชุม IMF พร้อมทั้งกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ตีข้องร้องข่าวก็จะมาบอกกล่าวเป็นข้อมูลสั้นกระชับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวทุกวันแบบนี้แหละครับพี่น้องยังไงก็ตามแต่ขอเชิญชวนทุกท่านประชาชนคนไทยทั้งหลายในฐานะคนไทยประสบกรณิกรไทยประชาชนไทยร่วมแรงร่วมใจในความภาคภูมิใจครั้งนี้โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในงานระดับโลกปลายปี2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: โหวันนี้วันที่หนึ่งเขาบอกว่าหลายท่านบอกไม่ต้องรอให้หวยออกแล้วก็จะได้โชคเนี่ยคือได้โชคแล้วโดยเฉพาะคนเติมน้ำมันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้ำมันลดราคาทีเดียวเนี่ยโหตั้ง5บาทใช่ไหมบางจากก็ประกาศมานะคะแล้วก็มีผลตั้งแต่ตีห้าวันนี้มาแล้วนะหลายๆส่วนก็ปรับราคาน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอลและพรีเมียมดีเซลลง5บาทต่อลิตรนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมมาตามกันหน่อยข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุรายได้น้อยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะแจ้งข่าวดีบอกข่าวดีส่งท้ายนะคะว่าผู้สูงอายุรายได้น้อยรับเงินสงเคราะห์ย้อนหลังสูงสุด400บาทเดี๋ยวจะเริ่มโอน15นะคะ 13-15 กรกฎาคมนี้ซึ่งข่าวดีนี้กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับกรมบัญชีกลางค่ะแจ้งข่าวดีกับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพย้อนหลังสูงสุด400บาทนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมเริ่มทยอยโอนวันที่ 13-15 กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะก็เตรียมนะคะอีกหนึ่งข่าวดีมีข่าวดีแล้วก็ซ้อนข่าวดีอีกหนึ่งข่าวซ้อนกันถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคม2569หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
0: ลองร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์ซิท่อนนี้ท่อนนี้ของ
1: อะไรอะไรอ่ะ
0: ของหาหัวใจให้เจอก็จะเป็นอยู่ในเพลงไง
1: อ๋อ
0: จังหวะน่ะ
1: จ้ะอ่ะก็พบกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีและจอมยุทธขลุ่ยในตำนานวันไหนล่ะ
0: ค่ะวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้นะคะครั้งนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครั้งนี้แบบโอ้โหเห็นบอกว่าผู้คน FC พี่โยพินโยรุ่งสมัยเนี่ยนะคะโอ้โหสนใจกันเยอะมากเพราะว่าเหลือแค่อาทิตย์หน้าอาทิตย์จันนู้นนะอีกแค่จันหน้าเองจันนู้นจันหน้า13กรกฎาคมค่ะ
1: ค่ะก็ไปติดตามเรื่องของการลงทะเบียนได้ที่เพจของถนนดนตรีไลฟ์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เพจสนานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจของเราก็ไลฟ์กันด้วยนะคะช่วงที่มีการแสดงนะคะอ่ะก็ฝากกันถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางค่ะช
1: ่
0: วงนี้ส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกาผู้ประกาศของเราอักษรทอทงและอักษรขอไข่
1: ช่วงนี้คุณพูดอักษรย่อบ่อยนะ
0: เอ้านะก็ติดตามกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะกับข่าวยามเช้าพรุ่งนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง6:00 น.ถึง7:00 น.ทุกวันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
1: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอเวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็ม